0: ตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะคะสหรัฐกับจีนนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะการเรียนนะคะจะเกิดขึ้นที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามานะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง9ที่นั่งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อค่ะ0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะรีบสมัครเข้ามาเลยนะคะเห็นจำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยลดลงทุกวันทุกวันเลยนะคะอาจารย์เจตค่ะ
1: ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะครับใกล้จะเริ่มแล้วแล้วอย่างที่บอกว่ามีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นยุคของ AI อย่างมากนะห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะผมขอพาไปที่สิงคโปร์นะครับมีประเด็นดราม่าคุณลิซ่า
0: คุ
1: ณฟังซึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับอันนี้มาจาก8days.sg นะเป็นเว็บไซต์ข่าวของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่า elderly owner of Bay Inn wonton noodle choked to ground in dispute over petting girl's head declined to see doctor for back injury อ่ะโอเคประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นมาตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าน่าจะไม่ได้ลุกลามอะไรแต่ปรากฏว่าอันนี้นี่ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนสิงคโปร์แล้วก็จนถึงคนมาเลเซียเองเนี่ยก็ออกมาดีเบตถกเถียงกันถึงเรื่องนี้นะอ่ะคุณลิซ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคืออย่างนี้ครับมีเหตุการณ์ที่คุณลุงคนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณลุงคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของร้านเหมือนเป็นหมี่วันตันหมี่แห้งอ่ะหมี่เกี๊ยวอ่ะนะฮะแต่ว่าโอ้โหก่อตั้งมายาวนานนี่เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุ73ปีนะครับโดยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยชื่อว่าเหียวสงขุนนะฮะคุณลุงก็ทำอยู่ที่ฮอเกอร์เซ็นเตอร์ก็คือร้านเขาเป็นร้านเล็กๆอยู่ในฮอเกอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งที่ East Coast นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา45เนี่ยนะครับเวลาประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยมีการแจ้งเหตุไปที่ตำรวจว่ามีการทะเลาะวิวาทระหว่างชายคนหนึ่งอายุ40ปีกับคุณลุงคนนี้นะครับซึ่งพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าตอนนี้ร้านใกล้จะปิดละคือเขากำลังจะปิดแล้วก็เก็บร้านเก็บอะไรกันละแต่ว่าก็มีคุณผู้ชายอายุ40ปีเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่กับลูกสาวซึ่งยังเป็นเด็กแบบเด็กน่าจะเด็กปฐมต้นอย่างนี้เลยนะเด็กเล็กๆเลยนะครับก็ด้วยความที่คุณลุงเนี่ยเดินผ่านน้องผู้หญิงคนนี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงเอ็นดูก็เลยเอามือลูบศีรษะ pat to pat ในภาษาอังกฤษคือ pat คือลูบนะฮะลูบศีรษะของเด็กผู้หญิงนะครับและมารดาของน้องผู้หญิงเนี่ยก็คาดว่าที่จะเป็นคุณแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้เนาะเห็นเข้าแล้วก็ร้องแล้วคุณพ่อเดินกลับมาที่โต๊ะพอดีก็เผชิญหน้ากันกับผู้ชายเหมือนกับแบบถามว่ากับคุณลุงเนาะว่าทำไมเนี่ยทางด้านของคุณลุงก็บอกว่าก็เห็นเอ็นดูเห็นหลานน่ารักนี่นะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้จะอีท่าไหนนะฮะเกิดการโต้เถียงกันและคุณพ่อของน้องเนี่ยก็มีการผลักคุณลุงเนี่ยล้มท่ามกลางผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอภาพเนี่ยมันถูกเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยก็มีการดีเบตกันขึ้นมาทันทีมี2ทีมเลยนะคุณลิซ่าทีมนึงก็คือทีมของคุณลุงนะเพราะคุณลุงเนี่ยอยู่มานานก็มีดารามีนักการเมืองมีเซเลบริตี้ที่เป็นลูกค้าประจำของร้านเบย์อิงวันตันนูโดที่ชื่อดังของคุณลุงเนี่ยออกมาปกป้องคุณลุงว่าคุณลุงเป็นคนน่ารักแล้วก็คุณลุงเนี่ยทำไปด้วยความเอ็นดูแน่นอนนะและก็มีคนไปเชียร์บอกว่าให้คุณลุงเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะว่ามันคือเหตุทำลายร่างกายแต่สุดท้ายเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่เอาเรื่องแต่ทีนี้ก็มีการเผยแพร่มาว่าคุณลุงเนี่ยเพิ่งจะไปผ่าตัดขาและหลังมาก็เลยมีความพยายามบอกว่าช่วยนมแล้วคุณลุงก็ไม่ไปหาหมอด้วยนะคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยไม่นี่เป็นไรแล้วแต่ว่ามีความพยายามที่จะบอกให้คุณลุงเนี่ยไปหาหมอเถอะเพราะว่าลูกเนี่ยบอกแล้วพ่อก็ไม่ยอมไปนะฮะอันนี้ฟังคุณลุงเนาะฟังของทีมพ่อแม่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีการสอนกันอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกที่ห้ามนะฮะบุตรหลาน

0: เองเนี่ยนะครับยอมให้ใครมาสัมผัสร่างกายนึกออกไหมฮะเพราะมันอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาก็จะสอนลูกหลานแบบนี้ว่าห้ามให้ใครมาโดนเนื้อโดนตัวเด็ดขาดนึกออกไหมฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวพ่อแม่เองเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือการล่วงละเมิดได้นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยทีมพ่อแม่เองก็บอกว่าอันเนี้ยลุงเองก็ไม่ควรมาลูบศีรษะของลูกสาวใครที่เป็นแบบเด็กและเยาวชนแบบนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีคนบอกว่าแต่สิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยมันก็เกินไปมันก็เกินมาคือถึงไม่พอใจอย่างไรก็ไม่ควรนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอ่ะอันนี้ก็เป็นดีเบตที่กำลังแบบร้อนแรงแล้วก็ขยายวงอย่างมากในสิงคโปร์ครับคุณลิซ่าฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรครับ
1: อ่ะนะคะก็มี2ฝั่งเนาะมีคนเชียร์ทั้ง2ฝั่งหรือสนับสนุนทั้ง2ฝ่ายนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
0: วันนี้กำลังแบบเป็นที่ดีเบตกันร้อนแรงมากในโซเชียลมีเดียสิงคโปร์ในสังคมสิงคโปร์ครับแล้วลามไปถึงมาเลเซียด้วยฮะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะมาดูกันเรื่องของ AI นะคะขยับมาที่เวียดนามนะคะมาดูการวางแผนนะคะเป้าหมายที่เวียดนามเนี่ยวางไว้สำหรับปี2030นะคะหรือพ.ศ. 2573นะคะเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าต้องการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยคือต้องสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ได้ถึง 60% นะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยมีความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะซึ่งตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเวียดนามนะคะรัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะนำ AI นะคะมาใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะเพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เสนอแนะแนวทางสำหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจการวางแผนผังเมืองนะคะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็การให้บริการประชาชนนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยตัดสินใจแล้วเนี่ยค่ะแผนดังกล่าวเนี่ยก็ยังตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนงานเอกสารที่ซับซ้อนต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเนี่ยยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาตินะคะ National Data Center การลงทุนในระบบคลาวด์นะคะรวมถึงการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน AI แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามมองว่าการผลักดันเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนี้เนี่ยก็แน่นอนมาพร้อมกับข้อคำนึงถึงหลายประการนะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วก็การสร้างขอบเขตจริยธรรมในการใช้ AI นะฮะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งจัดทำกรอบกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับเพื่อที่จะควบคุมดูแลการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยจะทำงานได้อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติแล้วก็มียังไงมันก็ต้องมีมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายอยู่เสมออีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการของเวียดนามที่วางแผนไว้เพื่อที่จะนำมาสู่ดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะคะก็คือรัฐบาลแบบดิจิทัลมากขึ้นในปี2030นี้ค่ะข่าวนี้มาจาก VN Express นะคะ Vietnam wants AI to support 60% of government decisions by 2030ค่ะ
0: ครับขยายความนิดนึงว่านอกเหนือจากทางเวียดนามแล้วเนี่ยเผอิญว่าผมเมื่อเห็นข่าวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ออกแบบนโยบายนะครับแล้วก็วางฉากทัศน์ของประเทศเขาบอกว่าเป็น post AI era นะคือมองข้ามช็อตไปแล้วคุณลิซ่าคุณบุฟังว่าถ้ามันหมดยุค AI ไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อคือเขาเตรียมการไปถึงขั้นนั้นแล้วอะคือตรงเนี้ยอยากจะชวนดูนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วนะว่าผู้นำของเวียดนามประกาศแล้วนะว่าจะนำพาประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2045อย่างเงี้ยนะคือแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีเป้าของตัวเองเราคุยกับทางคุณแฟรงกี้เนาะว่าทางบรูไนเองก็มีเป้าใช่ว่าคือเขารู้ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหมดนะฮะฟอสซิลฟิวเอลมันจะหมดเขาก็จะพัฒนา

0: ประเทศเนี่ยให้เป็นสมาร์ทเนชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยวางฉากทัศน์มองฉากทัศน์ตัวเองอ่ะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนอกจากจะวางไปแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์โลกตามความผันผวน resilience มากนะฮะแล้วอยากจะลองมาตั้งคำถามตัวโตๆว่าประเทศไทยเรามองฉากทัศน์ของตัวเองอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง AI เราเอา AI เนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างจริงๆจังๆเหมือนที่เวียดนามทำหรือเปล่าอันนี้ก็ชวนคิดชวนคุยแล้วก็ตั้งคำถามกันตัวโตๆในเบรกนี้นะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเมียนมาค่ะ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมากันค่ะ
2: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาถึงช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคือเรื่องของ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณเกรดค่ะ
7: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของ Insight นะคะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาพูดถึงของรางวัลกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
7: ครับก็คำถามนะครับก็เป็นผู้ใช้มือถือในเมียนมาเนี่ยนะครับจำนวนมีจำนวนประมาณสักกี่ล้านคนนะครับก
0: ็ A
7: ก็20ล้านคน B ก็40ล้านคนครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็น
7: คุกกี้กาแฟนะครับ3รางวัลนะครับ
1: ค่ะคุกกี้กาแฟนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายนะคะ A คือ20ล้านรายนะคะแล้วก็ B คือ40ล้านรายค่ะ
7: ครับผมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
7: ครับผมครับก็มีคำถามนะที่ค้างไว้หลายอาทิตย์ละก็คือตั้งเดือนที่แล้วผู้ชมผู้ฟังที่เราเปิดให้ส่งคำถามเข้ามาถามนะครับมีเข้ามาเยอะพอสม

0: ควรนะครับแล้วมีคำถามนึงน่าสนใจก็คือเขาถามว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคของสื่อของเมียนมาเนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเข้าไปทำการค้าในเมียนมาเนี่ยพอจะมีโอกาสไหมในการทำการค้าที่นั่นผมก็เลยคิดนะครับว่าคำถามนี้เขาจะถามเรื่องของmarketplace หรือว่า e-commerce หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเราคงทายใจเขานะครับแล้วมาคุยกันถึงเรื่องของe-commerce นะให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาด e-commerce ในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็คึกคักมากแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการสั่งห้ามการใช้ Facebook อะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นก็เลยทำให้ก็ซบเซาไปพักหนึ่งนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยเขาใช้e-commerce แบบไหนบ้างเพราะว่าe-commerce ถ้าพูดถึง e-commerce มันต้องมี2แบบนะครับก็คือแบบมีเป็น marketplace หรือว่าเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นของประเทศไทยก็อาศัย Shopee Lazada TikTok Shop อะไรพวกนี้นะครับก็อันนั้นก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือต้องบอกว่าที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาก็มี marketplace ของเขาเองนะครับก็ที่ทางรายใหญ่ๆที่ทำกันอยู่นี่นะครับก็อย่างเช่นพวก City Mall ของ City Mart เขานะครับแล้วก็มี shop.com เมียนมานะครับก็คือ shop.com แล้วก็ mm นะครับแล้วก็ยังมีของแมคโครนี่ก็ทำmarketplace ของเขา
1: แมคโครจากเราเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับจากคือแมคโครเมียนมานะครับก็น้องๆแมคโครเขาก็ดิ้นรนอยู่นะครับว่าจะต้องทำ marketplace ด้วยก็คือแมคโครออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีพวกอะไรeBuy นะครับก็คือ e แล้วก็ buyy นะครับก็อันนี้ก็เป็นmarketplace ทั่วๆไปและในส่วนของtraditional หรือว่าเว็บไซต์อิสระเนี่ยนะครับก็หรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ขายตรงต่างๆเนี่ยก็มีนะครับทำแต่ว่าก็ยังเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถทราบจำนวนได้เพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์อิสระนะครับก็ทำกันบน Facebook บ้างทำบนแบรนด์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ผู้ขายก็ส่งแอปไปส่งข้อความอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววันนี้มันเริ่มที่จะกระจายสินค้าเข้ากลุ่มมือถือเพราะว่าคนใช้มือถือในเมียนมานี่จะเยอะกว่าคนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คนใช้อะไร PC นะครับก็คงจะเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการส่งออนไลน์ต่างๆนี่มันก็ยังไม่สะดวกเหมือนกับประเทศไทยนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือFacebook เนี่ยก็มีใช้เริ่มขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มากแต่เหมือนในช่วงตอนต้นๆนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยเขาจะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็หันไปใช้ TikTok บ้างนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกันวันนี้ทีนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาเก็บเงินกันยังไงนะครับก็คือก็ยังมีนะครับยังมีการชำระเงินผ่านCOD หรือว่าCash on delivery นะครับแต่ก็ยังมีนะครับหรือว่าก็มีการใช้ QR code นะครับแล้วก็ของKBZ Pay นะครับพวกนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลหลักนะครับที่ใช้กันอยู่ในเมียนมาถ้าถามว่ารายงานเพราะการผู้ใช้ในเมียนมาใช้บัญชีพวกKBZ Pay เนี่ยเยอะไหมเยอะคนใช้เยอะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ54ล้านกว่านะครับบัญชีทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็ยังมีเขายังมีพวกเว็บมันนี่นะครับที่ในขายมือถือต่างๆเช่น QR code ของ MMQR นะครับ MMQR ก็คือ Myanmar QR พวกนี้ก็มีใช้อยู่นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้คีริ้วนะครับก็ถามว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่คีริ้วทีเดียวนะครับและสินค้าที่ยอดนิยมท ที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือพวกสินค้าที่ใช้

0: กับความงามต่างๆพวกคอสเมติกหรือว่าสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมพวกนี้จะชอบกันนะครับรองลงมาก็มีพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็มีทั้งของผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงอะไรพวกนี้จะนิยมกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็นิยมนะครับก็ใช้แล้วก็ยังมีของใช้ในครัวเรือนหรือว่าพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็ถือว่ายังเป็นท็อปอยู่นะครับส่วนของกินของใช้มีบ้างนะครับเครื่องอาหารเครื่องดื่มมีบ้างแต่ว่าก็ไม่มากนะครับไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นพวกสินค้าที่กล่าวไปแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็การปฏิเสธอัตราการปฏิเสธไอ้ตัว COD หรือว่า Cash on Delivery หรือว่าก็คือก็ชำระเงินปลายทางเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับก็แต่ก็ผู้ขายก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่ากฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาเนี่ยกำหนดให้สินค้าออนไลน์นี้ต้องจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าก็ยังมีคนทำแบบหลบๆซ่อนๆก็ยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นก็ต้องว่ากันเอาเองแต่ส่วนพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยถ้าจะทำเข้าไปในประเทศเมียนมามีโอกาสไหมผมก็คิดว่าต้องมีโอกาสอยู่แต่ว่าคุณต้องมีแอคเคาท์อยู่ในประเทศเมียนมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมันก็ยังมีปัญหาที่เป็นข้อจำกัดพอสมควรนะครับสำหรับการทำข้ามแดนอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่เคยคงที่เท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับแล้วก็การส่งเงินกลับมาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหลักของการค้าอยู่ในวันนี้แต่ก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสของสินค้าไทยมีไหมก็ต้องบอกว่านี่คือจุดแข็งแล้วก็ opportunity ของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้สินค้าไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ behavior ให้กับทางลูกค้าในประเทศเมียนมาแล้วเพราะว่าเขาไอตัวแบรนด์ของไทยเนี่ยเราจะได้เปรียบกับแบรนด์ของสินค้าของที่อื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกพวกนี้ถ้าไม่มีพวกคุณภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้หน้าเละแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสินค้าไทยก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู่นะครับแล้วก็โอกาสความท้าทายมีไหมมีนะครับก็คือต้องบอกว่าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ COD หรือว่า Cash on Delivery เนี่ยการหรือว่าการปฏิเสธการรับสินค้าอย่างเช่นพวก return on origin เนี่ยในระบบ COD ยังสูงกว่าปกตินะครับไม่เหมือนในประเทศไทยประเทศไทยในการปฏิเสธนี่จะน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำตลาดในนั้นเนี่ยมันต้องดูเรื่องของ margin เขาด้วยนะครับต
1: ้
0: อง margin เผื่อไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะทำในประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ต้องมีมาร์จิ้นค่อนข้างจะเยอะอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของแหล่งจุดส่งสินค้านะครับก็คือตัวเรียกว่าอะไรก็คือโลจิสติกเบสที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันควรจะอยู่ในประเทศเมียนมานะครับก็คือสินค้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในนั้นก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำนะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะส่งรับออเดอร์จากประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยเพราะว่าโอกาสที่จะส่งเข้าไปยากเนี่ยมีสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของ import license ของ earning money อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่จะส่งเข้าไปเนี่ยควรจะต้องอยู่ในมีออริจินอลเบสนะครับก็คือของโลจิสติกอยู่ในย่างกุ้งหรือมันดาเลนะเป็นหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำเผื่อไว้เยอะๆหน่อยนะครับใครที่จะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยเราอย่าไว้วางใจเรื่องของ

0: อัตราแลกเปลี่ยนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วก็ที่จะมีปัญหาทางด้านขาดทุนเนี่ยมีปัญหาสูงทีเดียวนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่ามีทั้งโอกาสและมีทั้งข้อจำกัดนะครับแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมเรื่องของสื่อการบริโภคสื่อหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายทางอีคอมเมิร์ซต้องบอกว่าโอกาสมาสูงมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งจะเปิดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสก็สูงแต่ว่าก็ต้องไปรับความเสี่ยงกันเอาเองนะคร
1: ับ นะคะอ่ะก็มีโอกาสแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณกฤตคะถึงเวลาที่เราจะเฉลยคำถามแล้วค่ะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายคะ
0: โอ้เยอะมากครับ40ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำตลาดเชิง traditional trade หรือว่า e-commerce trade เนี่ยเราก็ต้องมาที่ CEO
1: ครับCW Tower ราชดานะคะ CEOs of ASEAN นะคะที่เราจะมีเปิดยังเปิดรับสมัครอยู่นะคุณกฤตค่ะแต่ว่าเหลือที่นั่งน้อยมากเลยคุณกฤตก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันในหลักสูตรนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคำถามวันนี้คำตอบก็คือ B นั่นเองนะคะ40ล้านคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครได้รางวัลกันนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีและเจอกันใน MCOT CEOs of ASEAN ด้วยแบบเต็มๆเลยนะคะ
2: ครับยังมีอีกหลายท่านเลยนะในหัวอ่านด้วยก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับห้ามพลาดนะฮะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณสสิธรครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนานๆเราได้จัดรายการคู่กันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านมีเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ว่าความเสีย

0: หายังอยู่ในวงกว้างอยู่นะครับเมื่อวานนี้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และก็รัฐมนตรีหลายท่านลงไปกำกับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามดำริของนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI Passport ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าขอเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับเป็นภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เช้าวันนี้นะครับแล้วก็เดลินิวส์พาดหัวบอกว่าปิติในหลวงราชินีทรงเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประสบนิกรปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินครับ
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะเทศบาลเมืองน่านเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านส่งรถเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยประกาศแจ้งเตือนภัยว่าขณะนี้น้ำได้เอ่อท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนรับมือสาธารณะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าปี2549ขอให้ประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้พร้อมและเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงประกาศเตือนประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ารวมถึงรถยนต์ไปไว้พื้นที่สูงและปลอดภัยเนื่องจากหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นตามที่คาดการมีโอกาสล้นแนวผนังกั้นน้ำและไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจชั้นในของเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีโรงแรมที่พักร้านอาหารโรงเรียนและร้านค้าจำนวนมากนอกจากนี้นะคะทางปภ.ก็แจ้งเตือนว่าจากการคาดการของกรมชลประทานระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ9เมตร10เซนติเมตรในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็สูงกว่าระดับตลิ่งและมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวประเด็นนี้รวมถึงมีภาพข่าวด้วยค่ะยศชนันท์บินด่วนสู้น้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มน่านดับ2ราย4อำเภอวิกฤตพะเยาลำพูนอ่วมหนักกองทัพอพยพชาวบ้าน15จังหวัดเฝ้าระวัง 19-21 สิงหาคมน่านวิกฤตหนักน้ำป่าโคลนถล่มทะลักซัดอำเภอปัวนายกห่วงท่วมน่านสั่งตรงจากออสซี่ระดมช่วยเยียวยาเต็มที่ยศชนันท์บินด่วนคุม8มาตรการรับมือสลดผู้ป่วยติดเตียงดับประกาศภัยพิบัติ12ตำบลกรมชลเตือนมวลน้ำจอดถล่มเมืองน่านมีภาพนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือบินด่วนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพตำรวจตระเวนชายแดนฝากกระแสน้ำช่วยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมหลายพื้นที่จังหวัดน่านโดยอำเภอปัวกระทบหนักสุดบ้านเรือน

0: เรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ขยายความเรื่องของการลงพื้นที่ของดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

0: ถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ AKA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนายศชันนันบอกว่าตามข้อสั่งการของนายกครับได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยรัฐมนตรีและก็ทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดนะครับและในส่วนของพาดหัวข่าวนะครับประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพช่วยระทึกเป็นภาพตำรวจตชด325ครับช่วยอพยพชาวบ้าน3คนติดอยู่ในบ้านที่ถูกกระแสน้ำป่าซัดถล่มในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องใช้เชือกผูกโยงข้ามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเข้าไปช่วยนำตัวทั้ง3คนเป็นชายหญิงแล้วก็เด็กหญิงออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพเหยื่อน้ำป่าครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเก็บศพนายสุรสิทธิ์ออดลาวถูกน้ำป่าซัดถล่มบ้านจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านฝายมูลตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีกศพก็คือนายสินชัยกางขัดผู้ป่วยติดเตียงจมน้ำดับอยู่ในบ้านตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมอย่างรุนแรงจนได้รับผลกระทบนะครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับประกาศภัยพิบัติน้ำป่าถล่มน่านวิกฤตเส้นแล้ว2ศพอำเภอปัวอ่วมถนนขาดจมหมู่บ้านเกือบชั้น2ตชด.ช่วย3ชีวิตระทึกหนูสั่งเจ็ตสกีและฮอลุยยศชนันรุดลงบัญชาการรับมือท่วมหนัก3จังหวัดครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่นายยศชนันได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากประเทศออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายกระบุว่าขณะเดียวกันก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันเองก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วซึ่งขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงก็ได้จัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่เอาแต่ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแม้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังคงมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียผมขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมพาดหัวข่าวเช่นกันนะคะน่านอ่วมเร่งอพยพนายกร้อนใจข้ามประเทศภัยน้ำท่วมน่านต่อสายตรงด็อกเตอร์เชนดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วย้ำดูแลอาหารการกินผู้ประสบภัยให้เต็มที่อย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ยศชนันนั่งแท่นคุมสถานการณ์ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากสั่งสแตนบาย KA-32แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคส24ชั่วโมงขณะที่ปลัดมท.ชี้นายกสั่งเด็ดขาดห้ามมีผู้เสียชีวิตสังเวยน้ำท่วมรอบนี้สุภมาศคุมสื่อรัฐเกาะสถานการณ์ต่อเนื่องสลดน้ำป่าซัดน่านดับ1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหนีไม่พ้นปภ.อัปเดตน้ำปัวลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่ท่าวังผาด้านทหารม้าพร้อมลุยน้ำช่วยประชาชนค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดค่ะก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะคุณสสิธรครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของผู้จัดการรายวันเช้าวันนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลดลงแล้วครับ แล้วก็น้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่องแต่ว่าได้ทิ้งสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้าง

0: ส่วนอำเภอท่าวังผาเนี่ยพบว่าระดับน้ำทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับอำเภอเมืองน่านครับพบว่าน้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ60เซนตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมามวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอาคารร้านค้าเขตเทศบาลเมืองน่านมวลน้ำได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมบริเวณหลายจุดของตัวเมืองน่านตั้งแต่แยกทกส.สี่แยกกิติชัยแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือลึกประมาณ30ถึง50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณณรงค์ก็
0: เป็น2รายนะครับอย่างพาดหัวของออนไลน์ของผู้จัดการเช้าวันนี้เนี่ยนะครับพาดหัวอย่างนี้เลยครับปัวท่าวังผาน้ำท่วมลดแต่สุดยับเยินความเสียหายสุดรุนแรงขณะที่มวลน้ำหลากลงพื้นที่ตอนใต้น้ำน่านขึ้นสูงกว่าตลิ่งมุดท่อระบายน้ำท่วมเขตเมืองบางจุดตั้งแต่เมื่อคืนทั้งเทศบาลปภ.ระดมสูบสู้จนเริ่มลดระดับบางจุดเหลือ30ถึง50เซนติเมตรนายกเล็กเมืองน่านเชื่อมั่นเอาอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวน่านด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างที่น้ำจะหลากลงก็ต้องระมัดระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ออสเตรเลียครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียนะครับดึงนักลงทุนวินวินทั้ง2ฝ่ายครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง 17-19 สิงหาคมว่าการเยือนครั้งนี้ครับน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยรัฐบาลได้นำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass นะครับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Serviceในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ขจัดอุปสรรคให้นักลงทุนต่างชาติในจุดเดียวปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและก็ร่วมลงทุนมากมายและถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทครับทำให้ออสเตรเลียมองคนไทยว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมทำไร่ไถนาอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นประเทศที่มีทุนระดับชาติไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือข้อกังวลของภาคเอกชนเรื่องระยะเวลาวีซ่าการทำงานของแรงงานไทยที่อาจจะสั้นเกินไปก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับก็รับทราบปัญหาและก็มอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานของทั้งสองประเทศไปหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่คนไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเรื่องนี้มีผลทำให้ภาพลักษณ์ภายในสายตาของออสเตรเลียลดลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าความเสียหายทางความรู้สึกมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การพบกับนายกออสเตรเลียก็ได้ยกระดับเรื่องนี้ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับโดยนายกออสเตรเลียมองว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้ให้น้ำหนักจนกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยแต่อย่างใดครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ใน Daily News ครับอนุทินปลื้มออสซี่จับคู่ธุรกิจลงทุนฉลุยดึงไทยเข้า OECDโกงสอบใกล้จบ DSI โต้สอสอส้มก็รวมถึงประเด็นการเมืองโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าไปด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะ ทางนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอถอกล่าวมั่นใจในความครบถ้วนรอบคอบของขั้นตอนในการเพิกถอนข้าราชการของหน่วยงานท้องถิ่นโดยตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท

0: ขอรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องเอาไปเข้ากอกลางก็รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องข้อเท็จจริงก็คือคะแนนนี้มีการตรวจอยู่แล้วโดยบริษัทคู่สัญญาของมสว.ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่คะแนนที่ถูกต้องไม่เคยถูกนำมาใช้ค่ะด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าหลักฐานของข้อสรุปแต่ละจังหวัดที่มาไม่พร้อมกันก็จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยืนยันว่าไม่มีจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งกรอบเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะโรมไล่บี้กุนซือหนูแฉโยงโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเย้ยมีผลงานโดนตีศาลรัฐธรรมนูญสั่งสำนักงานศาลศึกษาข้อมูลปมบาร์โค้ดเพิ่มเตรียมไต่สวน26สิงหาคมชายชนกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพปรับครม.ยึดผลงานไม่ตีกรอบ1ปีชี้ปมหัวสว.เขากระโดงดิสเครดิตทางการเมืองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลั่นเช็คดิวโกงสอบท้องถิ่นจบใน31สิงหาคมเผยหลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลเซ็นปลดข้าราชการสอถอแจ้งเคลียร์อบจ.ลำพูนแล้วหลังเห็นหลักฐานใบคะแนนปปง.เร่งสอบทุจริตท้องถิ่นก่อนยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องรังสิมันฟุ้งได้รับข้อมูลโยงฝ่ายการเมืองเอี่ยวหลังพบคนสูงกว่าระดับอธิบดีคุยอาจารย์มหาลัยในเซฟเฮาส์บี้ปปช.เรียกนายกสอบดักคออย่าชิงรีบตัดตอนปิดคดีไอติมโพสต์คุยหัวสว.โดนแจ้งหมิ่น3คดีค่ะ
1: มีเรื่องของเลแม็กซ์โดนัลด์นะครับวงการบันเทิงเราสูญเสียเขาไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องช็อกหลายเป็นช็อกหลายคนเลยนะครับทางลีโอพุทแล้วก็ต้าบาร์บี้เพื่อสนิทเศร้าบอกเพื่อนเหนื่อยมากแล้วขอให้เดินทางอีกโลกหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้หยิบยกมาจากเว็บไซต์ TMA Encore ของสำนักข่าวไทยครับประเด็นนี้มีรายละเอียดว่าย้อนไปดูไทม์ไลน์นะครับที่ภรรยาของเรให้ข้อมูลก็เวลาเที่ยงคืน12นาทีครับวงจรปิดจับภาพนาทีเรล้มวูบบนโซฟาภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ61ต่อมาตอน 6:20 นาทีพบร่างของเรนอนอยู่บนโซฟา 10:48 นาทีเมื่อวานนี้ครับที่บ้านพักย่านพัฒนาการ61เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้นำร่างของเรแมคโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกจากบ้านพักไปส่งยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลังจากเรเสียชีวิตสมาชิกคนในครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งลีโอพุตต้าบาร์บี้ก็เดินทางมาที่บ้านของเลหลังจากทราบเรื่องก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและตกใจกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับลีโอพุตเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเวลาประมาณ 7:00 นก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติแล้วภรรยาของเรจะไม่ค่อยโทรมาในตอนเช้าส่วนใหญ่คนที่จะโทรมาตอนเช้าน่าจะเป็นเรเพราะเรตื่นเช้าทุกวันเช้านี้ภรรยาของเรโทรศัพท์มาหาพร้อมร้องห่มร้องไห้ตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตามประสาสามีภรรยาแต่ทางภรรยาของเรแจ้งว่าเรเสียชีวิตแล้วตอนนั้นรู้สึกตกใจอย่างมากครับเป็นเรื่องที่เกิดกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็อยากจะบอกเพื่อนว่าการเดินทางของเรยังไม่สิ้นสุดมันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นอยากจะบอกเพื่อนว่าเดินทางอย่างปลอดภัยโชคดีแล้วก็ให้พักผ่อนบ้างนะครับมีภาพประกอบอยู่ใน Daily News ด้วยนะครับเป็นภาพของต้าบาร์บี้และลีโอพุทเดินทางไปที่บ้านพักของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดาราขวัญใจวัยรุ่นยุค90ครับย่านซอยพัฒนาการหลังทราบข่าวเพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันขณะที่นางสริญญาแมคโดนัลด์สุดโศกเศร้าหลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่คาดคิดเผยตื่นเช้าพบสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1บริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ไม่ตื่นบรรดาแฟนคลับรู้ข่าวต่างพากันร่วมแสดงความอาลัยพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับของ Daily News เช้าวันนี้ครับเพื่อนแฟนคลับอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90วูบนอนตายบนโซฟาที่บ้านเมียตื่นพบร่ำไห้รอชันสูตรครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเด็นเรื่องของคุณเรย์ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระเอกดังดับสลดอาลัยเรสิ้นกระทันหันคาบ้านสุดช็อกวงการบันเทิงเมียพบเป็นศพบนโซฟา พุทต้าตกใจรู้ข่าวร้ายสงสัยเพื่อนเหนื่อยล้าส่งนิติเวชพิสูจน์สาเหตุอาลัยเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรลูกครึ่งชื่อดังค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นครับโดยเฉพาะที่ดินของวัดป่าดุลยารามก็ยังเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่เรื่องของไทยพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันแรกก็มีบรรยากาศและมีจำนวนคู่ที่เข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ
1: อร่อยอ่ะ
0: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นวัดป่าอดุลยารามนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการศาสนาครับลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาเองเมื่อวานนี้ก็บุกสน.พระโขนงครับอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวอยู่ในแถวรัฐเช้าวันนี้ครับภาพประกอบเป็นภาพป้าดาโวยครับตำรวจจับกุมนายก้องจินดาพงศ์ข้อหาบุกรุกที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านพระโขนงนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของป้าดาครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์ซึ่งไม่พอใจการทำงานของตำรวจไปโวยวายลั่นที่สน.พระโขนงนะครับมีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยแล้วก็พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าป้าดาฉะเดือดฟาดตำรวจลุยสน.พระโขนงคดีเก่าทวงที่ดินลูกน้องโดนจับในข้อหาบุกรุกกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ติดตามปมขัดแย้งที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นไปหารือสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาบุกสน.พระโขนงอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จครับ
4: ส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีพาดหัวข่าวเรื่องของกวาดล้างขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูค่ะต่างด้าวโผล่อื้อผงะเช็คย้อนหลัง10ปีพบต้องสงสัยกว่า 3,000 มท.4 เร่งขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์ต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านรับมีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยลุยสแกนทั่วทุกเขตทั่วกทม.ก่อนขยายไปทั่วประเทศชี้เป็นเรื่องความมั่นคงต้องตัดไฟแต่ต้นลมขณะที่กทม.เปิดผลสอบเขตดินแดงย้อนหลังปี 60-69 พบต้องสงสัย 3,228 รายเอี่ยวสวมสิทธิ์บัตรชมพูกทม.สั่งปูพรมตรวจสอบเชิงลึกย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์ขีดเส้น50เขตรายงานผลเร็วที่สุดห้ามเกิน1กันยายนด้านปปง.ลุยสอบเส้นทางเงินคดีบัตรสีชมพูชี้หากพบความผิดมูลฐานพร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
3: เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จวันแรกทะลุ 500,000 คนเลยครับจำกัดเพียง5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ครับชัยชนกแจงชัดไม่สนคำขู่ตาม TOR THAI Passport วันแรกทะลุ 500,000 วันเดียวทะลุ 500,000 รายลงทะเบียน THAI Passport วันแรกพุ่งยันระบบปลอดภัยชวนลงผ่านทางรัฐหลังไทย ID มีสะดุดชัยชนกแจงซัดโมเดล .net ทำตาม TOR domain .net ทำตาม TOR ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยแน่นอนไม่สนฝ่ายค้านจะฟ้องมาตรา157ย้ำโครงการนี้อาจไม่ถูกใจคนบางกลุ่มแต่ยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ
4: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวครอบครัวญาติพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนรวมพิธีพระราชทานเพลิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ก็เรื่องของการ

0: ิดรับสมัครใหม่เนี่ยก็หลายกลุ่มการเมืองนะครับในนนทบุรีก็เร่งส่งคนลงแข่งขันชิงชัยแล้วนะครับปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของภาษาไทยคือโอกาสของเยาวชนและก็อนาคตที่เท่าเทียมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่โรงเรียนบ้านลือเน่งอยู่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจับมือสภากาชาดจังหวัดยะลาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของคู่แม่ลูกกว่า50คู่ครับโดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่เป็นการปูรากฐานสำคัญให้เยาวชนนำไปต่อยอดการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตนอกจากนี้ภาพของเยาวชนผู้ปกครองครูและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างความคุ้นเคยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันยืนยันถึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นพลังร่วมของทั้งชุมชนเพราะการสร้างความสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่มิติความปลอดภัยแต่คือการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมั่นคงมีทักษะมีพลังเติบโตและพร้อมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อเวลา1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเปิ้ลนาครศิลาชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำเอ็นหนึ่งเขตเทศบาลเมืองน่านโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้เปิ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ8เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรสำหรับในส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายสั่งการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านไม่ต้องประสบกับสภาพปัญหาเดิมซ้ำทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงแต่ทางฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งพื้นที่

0: ่ต่ำกว่าอำเภอเมืองน่านโดยพบลักษณะน้ำไหลหลากและไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกและลำเหมืองสาธารณะซึ่งเป็นแบบนี้ตลอดทั้งคืนและคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเช้าวันนี้และจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับการทำอาหารซึ่งอบต.ในพื้นที่ได้ประกอบอาหารมื้อละ 1,000 กล่องตลอดทั้ง3มื้อแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนประชาชนขณะนี้สถานีตรวจวัดน้ำที่อำเภอปัวมีแนวโน้มลดลงขณะที่ลำน้ำยาวซึ่งมาเติมน้ำลำน้ำน่านก่อนไหลมาอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงเช่นกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนเฝ้าฝนต่อถึงพรุ่งนี้น่านฝนลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งก่อนฝนโดยรวมจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมสำหรับจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแต่วันที่21สิงหาคมยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงยังต้องเฝ้าติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่

0: เฉพาะสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
0: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114

0: 0990สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: ชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
2: คุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: คุณอนันต์อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
3: โอ้ผมอยู่อำเภอขามกระแสงอยู่นครราชสีมาครับ
2: โอ้ฝนตกบ้างไหมครับแถวนั้น
3: ตกครับตก2วันแล้วครับผม
2: โอ้เยอะไหม
3: ก็ไม่เยอะตกไม่แรงครับ
2: โอ้
4: น้ำไม่ท่วมเนาะ
2: ยังพอ
3: ร
2: ับ น้ำได้
3: ไม่ท่วมครับที่โคราชไม่ท่วมครับ
2: โคราชไม่ท่วมโอ้เห็นข่าวเรื่องน่านไหมอ่ะ
3: ตัวจังหวัดน่านรู้ครับท่วมเยอะเลยครับ
2: โอ้นะมีอะไรจะบอกฝากบอกคนน่านไหมส่งกำลังใจให้คนน่านหน่อยสิ
3: ตัวขอส่งกำลังใจนะครับหน่วยกู้ภัยนะครับทีมงานฝ่ายราชการนะครับ
2: แล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนาะที่ระดมสรรพกำลังไปช่วยอยู่ตอนนี้เนาะนะครับ
3: ส่งกำลังใจให้ครับผมทุกคนอยู่รอดปลอดภัยทุกคนครับ
2: เนาะ
3: ทุกคนออกมาให้ได้ครับผม
2: นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ปีนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอำเภอปูอำเภอเมือง
3: อาหารเข้าไปด้วยครับ
2: เนาะใครพร้อมจะมีสรรพกำลังตอนนี้ช่วยกันก่อนนะครับแล้วก็วันที่30นะฮะลูกทุ่งมหานครในนามของอสมทบมจอสมทจะมีคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับนะฮะรวมฝันปันน้ำใจนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับระดมศิลปินนักจัดรายการนะครับมีการออกบูธเพื่อจะช่วยนำรายได้ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเลยนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นใครว่างไม่ได้ติดภารกิจมาช่วยมาส่งกำลังใจนะครับให้หลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคุณอนันต์ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเนาะที่บ้านคุณอนันต์นี่ปลูกอะไรบ้างครับ
3: มีอ้อยมีข้าวมีมันครับผมพริกถั่วลิสงครับผม
2: โอ้เยอะไหมครับถั่วลิสง
3: ครับอ้อยเยอะครับอ้อยมีแต่อ้อยกับข้าวเยอะครับ
2: อ้อยสำหรับผลิตลงส่งเป็นน้ำตาลหรือว่ายังไงครับ
3: อ้อยคือเบอร์เป็นวัตถุดิบแล้วก็ไปแปรรูปที่โรงงานน้ำตาลครับผม
2: ดีจังเลยนะครับโรงงานน้ำตาลอยู่แถวไหนอ่ะที่โคราชนะครับ
3: โคราชมีแกงสนามนางมีพี่ไม้ครับผม
2: อ๋อนะครับแกงสนามนางเนาะแถวนั้นเขาก็ปลูกข้าวกันเยอะเหมือนกันเนาะแถวคงแถวอะไรพวกนั้นเนาะ
3: อำเภอคงอำเภออะไรครับมีข้าวเยอะครับอ้อยก็เยอะครับ
2: โอ้นะครับอ่ะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับขอให้ได้ผลผลิตดีงามเยอะๆนะครับมีตามสรรพกำลังแหละนะครับนะฮะวันนี้เรื่องเพลงอะไรดีครับ
3: วันนี้ขอดอกกระเจียวบานครับผม
2: เหรอร้องได้ไหมครับเพลงนี
3: ้ไม่ได้ครับของพาเมล่าบาวเดนนะครับ
2: อ๋อไม่ใช่ของก้องห้วยเลย
4: ไอเราก็เกือบจะเลือกผิดแล้วของพาเมล่าแบบสนุกสนานใช่ไหมคะ
3: จ้าเพลงสนุกสนาน
2: เอาสนุกสนานส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเน
3: า
2: ะนะฮะ
3: ขอบคุณครับ
2: พูดขอบคุณเป็นภาษาโคราชบันเองน้อยนะฮะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยห่อ
3: กินกับอะไรก็อร่อยหรอ
2: และไอ้ไอยราอาห้า
3: และไอ้ไอยราอาห้าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่าย
3: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
2: แสดงว่าเป็น
4: ฟังทุกวัน
2: แหมแฟนคลับตัวจริงเลยนะฮะส
3: ่
2: งกำลังใจส่งกำลังใจขึ้นนั้นนะจะฟังผ่านอสมทที่นครราชสีมาใช่ไหมครับ
3: อ๋อสามชาโคราชครับผม
2: อ๋อชัดเจนเนาะนะครับนะฮะก็นะฮะเป็นกำลังใจให้กับหลายเลยภาคหน่วยงานด้วยเนาะนะฮะที่ระดมสรรพกำลังใน
3: ช่วยเป็นกำลังใจให้ครับผม
2: นะมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้มอน้อยตามสรรพกำลังเลยนะฮะเราต้องช่วยส่งกำลังใจพลังใจกันก่อนบางท่านนี
3: ่
2: ทั้งรถทั้งบ้านทั้งอะไรโอ้โหมันสูญเสียไปหมดเลยนะครับข้าวปลาอาหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะนะฮะก็ลองดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรรพกำลังช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้กันก่อนผมว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยไม่เหือดหายเนาะนะครับขอบพระคุณคุณอนันต์นะดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับครับ
5: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไร

0: ก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: อ่ะนะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตเขาบอกว่าไม่อยากให้เครียดเนาะอยากให้มีเพลงสนุกสนานเยอะเลยนะครับก็จะเริ่มต้นหัวขบวนกันด้วยดอกกระเจียวบานในเสียงร้องของพาเมล่าบาวเดนน
2: ะ
1: ครับนะใครอยากช่วยให้พาเหรดเพลงฮิตคึกคักสนุกสนานในช่วงเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะครับ SMS เข้ามาเลือกได้นะครับทั้ง4689400และ @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใครจะส่งกำลังใจให้สถานการณ์แบบนี้ก็เมนเข้ามาได้เลยใน Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนะฮะหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้0

0: สนุกสนุกคลายเครียดกันนะครับนะฮะสายมาจากทางโคราชนู่นเลยนะครับดอกกระเจียวบานนะครับพาเมล่าบาวเดนนะครับชาวลูกทุ่งหมาละครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานรำนะครับกดไลย้อนนะครับเปาอนพและปิดท้ายด้วยจั๊กกิ้นกับต๊อกโตนะครับวงต๊อกโตอาสยามนะครับ4เพลงต่อเนื่องส่งกำลังใจนะครับให้กับสถานการณ์ในน่านด้วยนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหฝนก็น่าจะลงอีกตามข้อมูลที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราพูดคุยกันนะครับ
1: ใน 70-80%
0: ชั่วโมงแรกนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆใช้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากแมนมณีวันครับผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยพจน์สุวรรณพันธ์นะครับและได้เปลี่ยนโดยอาจารย์ตุนน้อยสว่างอุบลครับเพลงชื่อหัวอกพ่อห้างนะครับถ้าชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้แมนมณีวันและพจน์สุวรรณพันธ์ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงคือขอกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะรับฟังเพลงฮิตในมหานครชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ2เพลงคือเพลงเสียงร้องของนันอนันต์นะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
0: แล้วก็ที่3
1: ค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงจากดีเจขึ้นเราเองบอสธีรพงศ์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่17ค่ะ
0: น้องบอสก็จะมาร่วมงานในวันที่30นะครับสิงหาคมด้วยที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะครับมาลุ้นกันน้องบอสจะร้องเพลงถ่ายทอดเพลงอะไรนะครับวันนี้ฟังเพลงใหม่ที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันถ้าเปิดชอบขอได้แล้วตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมาละครนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: หัวอกพ่อห้างนะครับผลงานการประพันธ์ของพจน์สุวรรณพันธ์นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ตาย
2: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปีจะมาให้5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: อะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ับเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภู

0: คุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง
1: ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้รับฟังเสียงของพี่วิระบำรุงศรีนะครับขอพบในฝันนะครับใน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และธ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับเลยนะครับยังคงเป็นเรื่องของการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์นะครับนะฮะทั้งเพื่อนทั้งแฟนคลับนะครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นยุค90นะครับอายุยังไม่เยอะเลยนะครับที่วูบแล้วก็นอนเสียชีวิตบนโซฟาที่บ้านแถวพัฒนาการนะครับภรรยาตื่นมาพบร่ำไห้นะครับอยู่ระหว่างการรอชันสูตรนะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกฉบับเลยนะครับทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวส์ทั้งข่าวสดนะครับลงไปตามอ่านดูนะครับนะฮะหลายอำเภอเลยท่านนายกก็มอบท่านยศนันนะครับบินด่วนช่วยชาวบ้านนะครับในขณะที่วันนี้มีประเด็นเรื่องของไทยพาสปอร์ตไทยไอพาสปอร์ตนะครับวันแรกเนี่ยทะลุ 500,000 นะครับแล้วก็มีเรื่องของกรุงเทพมหานครไล่ขยายผลเชิงลึกนะครับในการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะฮะบอกว่า50เขตรายงานด่วนเลยนะครับดินแดงนี่พบพิรุธเพียบเลยนะครับนะฮะไปตามอ่านดูในเดลินิวส์นะครับส่วนข่าวสดนะครับก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะเรื่องของคดีซักฟอกก็มีการเมืองก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของป้าดาเขาบอกว่าโอ้โหยังบุกขึ้นโรงพักอยู่เลยนะครับโดนตำรวจเอาคืนนะครับจับลูกน้องคนสนิทด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกมธ.นะครับคุยเรื่องโกงข้อสอบนะครับหวั่นจะตัดตอนนะครับนะฮะเป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันก็คล้ายๆกันนะครับ AI Passport นะครับบอกคึกคักเลยวันแรกเนี่ยลงทะเบียนทะลุ 500,000 นะครับท่านชัยชนกก็ปลื้มนะครับท่านเอกนิติก็เข้ม Data Center นะครับนะฮะเรื่องของสมอนะครับหนุนโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับท่านยศนันท์ก็บินด่วนนะครับในการสู้น้ำปลาโคลนที่ถล่มน่านนะครับที่มีการเสียชีวิตมีตัวเลขล่าสุดจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับ2รายนะครับ4อำเภอยังวิกฤตนะครับที่พะเยากับลำพูนเขาก็บอกว่าอ่วมหนักนะครับแล้วก็กองทัพอพยพชาวบ้าน15จังหวัดนะครับก็เฝ้าระวังนะครับวันที่19ถึง21นะครับสิงหาคมนะครับเรื่องของการสวมสิทธิทะเบียนบ้านนะครับกรุงเทพมหานครกระจี้50เขตนะครับเช็คยิบเลยนะครับในเรื่องของไทยรัฐมานะฮะวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของที่สถานการณ์น่านนะครับนะฮะเสียชีวิตไปแล้ว2ศพพาดหัวใหญ่เลยนะครับเรื่องของการที่TOR นะครับ AI Passport ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของรอผลชันสูตรเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับเรื่องประดาก็มีนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับมีประเด็นเรื่องของ TTB นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ ING นะครับทยอยถอนลงทุนนะครับกสิกรไทยติดโผกลุ่มเสี่ยงนะครับนะฮะฝ่ามรสุมธุรกิจนะครับธนาคารไทยนะฮะลองไปลงรายละเอียดดูในกรุงเทพธุรกิจได้นะครับฉบับวันนี้นะครับหลายฉบับน่าสนใจเยอะหลายประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าฟังเพลงฮิตด้วยกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีกลาโหมลุยน่านเร่งระดมทหารช่วยน้ำท่วมสั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือเต็มกำลังเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยพลโทอดุลได้กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำกำลังพลทุกรายลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดขณะที่รัฐบาลปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ควบคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลยกระดับบัญชาการพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพและการระดมกำลังช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพโดยเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเสศไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลใช้ข้อมูลในแนวทางร่วมกันสามารถปรับกำลังและทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่การเดินทางและการช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นทั้งนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์และการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนถล่มน่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด339มิลลิเมตรจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง21สิงหาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.แสดงปริมาณฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงของวันที่18สิงหาคมพบว่าสถานีโรงเรียนพนา

0: สวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านวัดได้สูงสุด 339.6 มิลลิเมตรตามด้วยสถานีระดับน้ำปัวยางตำบลภูคาอำเภอปัว295มิลลิเมตรและสถานีบ้านน้ำโค้งตำบลยมอำเภอท่าวังผา265มิลลิเมตรส่วนอำเภอสันติสุขมีหลายสถานีวัดปริมาณฝนได้ระดับสูงโดยสถานีอ่างเก็บน้ำขอนแก่น2ตำบลป่าแลวหลวงวัดได้ 218.4 มิลลิเมตรสถานีโรงเรียนบ้านปางช้างตำบลป่าแลวหลวง 210.8 มิลลิเมตรขณะที่สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยมิตรตำบลอวนอำเภอปัววัดได้ 198.6 มิลลิเมตรสถานีบ้านทอกตำบลอวนอำเภอปัว 187 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข 176.8 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อดตำบลพงอำเภอสันติสุข 167.7 มิลลิเมตรส่วนสถานีน้ำบ้านจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติประการจังหวัดพิษณุโลกวัดได้ 198.5 มิลลิเมตรสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศถึงวันที่21สิงหาคมสสน.คาดว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลเสีย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ตามคำขอที่คุณฟังเลือกไว้นะครับเน็กนรพลนะครับให้เจ้าสุขีมั่นนะครับไปฟ้านะครับเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิพงศ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้ว
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลย์ฮิตนะครับยังมีเวลานะ SMS เข้ามาคุยกับเราได้นะครับทั้ง4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่หลังไมค์ก็ได้นะครับ02

0: 02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้มีแผนในการดูแลตัวเองในบั้นปลายชีวิตในเรื่องของการเงินหรือการสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักค่ะไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะใช่ไหมคะว่าบางครอบครัวเนี่ยยังพอมีเงินหาเงินได้แต่ก็ยังไม่มีพอเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าจะเก็บให้กับลูกหลานนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยเขาจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่นะคะเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยเป็นโอกาสในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะหากเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมากระทันหันเนี่ยบางครอบครัวที่มีภาระหนี้สินอยู่หนี้สินนั้นอาจจะตกไปสู่ลูกหลานก็ได้นะคะอย่างน้อยมีแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลไว้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยนะคะเรายังมีเงินเก็บเงินก้อนด้วยรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะสมัครง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครเนี่ยท่านมีอายุอยู่ที่50-75ปีค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะและไม่ต้องตอบคำถามใดๆเลยโทรสมัครได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลง History 2เพลงนะคะฟังกันต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับเซิงโนบิตะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ฟิชเจอริงกับแวนโกะนะครับถ้าไอ้บ่อฮักนะครับการตองทุ่งเงินนะครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาเสียงค่ะใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันนะคะทั้งการประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆนะเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้นะคะตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลค่ะราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boots CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy นะคะและร้านขายยาร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Shopee Lazada LINE Shopping นะคะให้พิมพ์ LINE @นะคะพิมพ์ LINE @แล้วพิมพ์ว่าเสียงเพียวค่ะ SIANGPURE ค่ะ
3: กิจกรรมมหานคร Family นะครับหลายๆท่านทราบแล้วว่าเราจะระดมทุนนะครับชาวรถทุ่งมหานครนะครับมอบให้กับมูลนิธินะครับอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.มีร้านมาออกบูธเพียบเลยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากนะครับจากเหตุการณ์ในน้ำท่วมที่นั่นในวันนี้ที่เราเห็นข่าวโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วอีกหลายจุดหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องอาศัยนะฮะความมีน้ำใจคนละเล็กละน้อยของชาวรถทุ่งมหานครด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับมามีอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับมาดูศิลปินนะครับจิตอาสานะครับนักจัดรายการจิตอาสาด้วยนะครับมาให้กำลังใจกันขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะฮะอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเร็วๆนี้นะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: รายละเอียดว่ามีบูธไหนมีนักจัดรายการใครมาบ้างมีศิลปินใครมาบ้างเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกช่วงนักจัดรายการเลยติดตามกันได้นะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เสาร์นี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับนะฮะดีๆให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับอย่าลืมติดตามนะครับโปรแกรมพิเศษนะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับลุ้นกันว่าเอ๊ะจะเป็นเพลงช้างเผือกที่คุณผู้ฟังส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการหรือเปล่าหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับติดตามได้นะครับถ้าใครอยากจะส่งผลงานนะครับบอกรายละเอียดคุณผู้ฟังประวัติความเป็นมาจดหมายน้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาแค่เพียงเดียวนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพราหมณ์ 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์มมจ.สมท.ที่ถนนพราหมณ์ 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้นะครับ
2: จากเพื่อนบ้าน
1: โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ฟังเสียงร้องของ Big Boss กันนะครับขอบคุณเธอ

วันที่30สิงหาคมนะครับหรือจริยาพรหมพฤกษ์นะครับกับพี่เล็กดำรงวงทองมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับที่ชั้น6ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.นะครับ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพี่เจี๊ยบวัฒนาวีรยวัฒนะนะครับ
1: ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลย
0: ให้เธอ
1: คึกคักมากเลยเวลาฟังศิลปินไทยแลนด์ท็อปเวิร์ดร้องเพลงเนี้ย
0: ตรงนี้ก็ต้องเป็นมวยแทนนะครับเนื่องจากว่า
1: วันที่30นี่ขึ้นร้องไหมคะ
0: ลุ้นกัน
1: รอลุ้นรอลุ้นเนาะ
0: ต้องบริจาคเยอะๆถึงจะขึ้นลองนะครับ
1: นะคะนะครับก็ได้ช่วยเหลือด้วยจริงๆ
0: คติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับนะฮะปิดท้ายกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลค่ะหลวงปู่บอกว่าจำไว้นะความคิดมีพลังมากใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ความสบายใจไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเปรียบเสมือนมีดมีคมมีแต่กลับมาพุ่งแทงตัวเราใจเราเองค่ะ
0: ดูแลตัวเองส่งพลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสั่งลา T-Rex นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน่านอ่วมหนักน้ำทะลักเข้าทั่วเมืองป่วยยังต้องรอการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านเช้านี้น้ำจากลำน้ำน่านทะลักเข้าทั่วเมืองหลายพื้นที่แล้วแม้ในเมืองจะหนักแต่ชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สาหัสเช่นกันมีเศษซากความเสียหายและดินโคลนจากน้ำป่าเต็มพื้นที่ขณะที่ฝนยังโปรยปรายลงมาเป็นระยะโดยภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวโดยเช้าวันนี้กว่า380ครัวเรือนโดนน้ำป่าซัดถล่มเสียหายยับเยินทั้งชุมชนประตูบ้านกำแพงพังเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดลอยไปชนอาคารบ้านเรือนและไม่เพียงแค่ที่ปัวเช้านี้ในเมืองน่านสถานการณ์ยังวิกฤตหลังน้ำลำน้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ำท่วมตัวเมืองน่านโดยจุดวัดระดับน้ำ N1 วัดได้สูงสุด8 เมตร 56 เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองน่านสูงเพียง8 เมตร 50 เซนติเมตรน้ำจึงล้นทะลักเข้าทั่วเมืองน่านขณะนี้กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลุยเข้าช่วยเหลือชาวเมืองน่านอย่างเต็มกำลังยังไม่สามารถเปิดเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ได้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมเครื่องจักรกำลังคนลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ช่วงระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปพื้นที่บ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือเวลา 5:30 นที่ผ่านมารวม3จุดโดยจุดแรกกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2มีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำมีการไหลลงมาต่อเนื่องและมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ช่วงหลักกิโลเมตรที่166 ถึง 167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางในตอนนี้ได้และช่วงระหว่างจุดที่2ไปจุดที่3มีรถติดสะสมค้างอยู่ทั้ง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเที่ยงอาจสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้เปิดทดลองเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม21สิงหาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองบริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนจากการเดินทางจากกรุงเทพหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการระบายรถถนนมิตรภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ส่วนสู่การตัดสิน

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลงนี้ครับวันแรงงานขาดไม่ได้คือเพลงนี้มอบให้กับคนใช้แรงงานทุกคนครับ

ขอบคุณ FC ฟันน้ำนมขอบคุณ FC ผู้บอกว่าท่านไหนมีแขวคือกัน

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือหวางซั่นนะครับผม
1: นี่ละค่ะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะเสียงร้องจากน้องเบียร์พร้อมพงนะคะวันนี้ข้ามมามหานครไลฟ์เลยคุณผู้ฟังขานะคะหยิบมาฝากจากวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมน่าจะเป็นปี2567นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะสักครู่นึงหายอีกแล้วคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์พิมดาหายไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแหมตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของน้องเพชรพุ่มพวงอยู่เลยนะคะสำหรับที่เราจะต้องอ่านนะคะตอนนี้อยู่หน้าของน้องเพชรพุ่มพวงคุณผู้ฟังคิดดูสิจะหาเจอยังไงนะคะอ่ะสักครู่นึงนะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์อัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะในวันพฤหัสบดีที่20กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเผลอแป๊บๆนี่ใกล้แล้วนะใกล้จะหมดเดือนสิ้นเดือนสิงหากันอีกแล้วเหมือนจะเพิ่งต้นเดือนไปเมื่อเร็วๆนี้เองอะเนาะแป๊บเดียวเองนะคะเวลาผ่านไปเร็วๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะขอกันเข้ามาได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยที่เบอร์4689400นะคะทาง Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไลฟ์กันหรือยังขึ้นไลฟ์กันหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตหาดูแป๊บนึงนะคะขึ้นไลฟ์กันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็กดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครด้วยให้พิมดาด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าพิมดาจะรีบคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะเอาล่ะค่ะมีใครมารายงานตัวทางไลฟ์กันบ้างนะคะพี่ปรีชาผลสุขสวัสดีค่ะพี่มาลีกิตทวีด้วยพี่เอสเบเกอรี่บอกว่าสวัสดีน้องพิมดาคนสวยเข้ามารายงานตัวก่อนจะไปทำเค้กช็อกโกแลตนั่นนิ่มเอกแครสไตรวานิลานะคะพี่หวานใจคนกล้าพี่อเกนเจริญพรจากพะเยานะคะแล้วก็มีพี่หนูเพชรพกากูลด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางเจ้าพ่อป๊อปคอนนะคะพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ด้วยนะคะแล้วก็พี่เรินเจริญนะคะพี่สมยศแก้วเปงบอกรับชมอยู่ค่ะพี่อเกนเจริญพรด้วยพี่พีระเดชอุ้ยทักทายแล้วนะคะอันนี้ก็รายงานตัวรัวๆกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366เดี๋ยวหลังจะจบพิมดามาเล่านี่เดี๋ยวจะรับหนึ่งสายหน้าไมค์เลยนะคะพี่ภูรัตนพันธ์พี่คำรณตามมาขึ้นรถไฟพี่เอสุดหล่อบอกวันนี้พี่เอมาไวนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญมั่นบอกไปด้วยครับพี่อนุรักษ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดี่ยว .com ค่ะนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยพี่สมยศแก้วเป็งพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่หญิงสีก็มานะคะสวัสดีด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่ทอยแอด5นะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจนะคะมีพี่นิ่มบอกว่าสวัสดีค่ะพิมดาพี่นิ่มมารอขึ้นรถไฟขบวนแรกนะคะเมื่อวานฟังตลอดเลยค่ะแต่ไม่มีเวลามาขึ้นรถไฟเลยค่ะออเดอร์หน้าร้านเยอะอุ้ยสาธุพี่นิ่มขอให้มีออเดอร์หน้าร้านเยอะๆแบบนี้ตลอดทุกวันนะคะไม่ต้องมารายงานตัวก็ได้เอาออเดอร์ไว้ก่อนนะคะจะได้รวยๆปังๆนะคะพี่สุทิไทยใช่ไหมพี่สุเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สุทิเกียรติใช่ไหมคะพี่สุทิเกียรตินะคะสวัสดีด้วยพี่หนึ่งรักลูกที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะ พี่อินแทนบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับผมนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะพี่สุนทรสุนทรานก็มานะคะพี่ซับในดินบอกว่าขึ้นรถไฟไปช่วยน้ำท่วมกันโอ้เห็นข่าวน้ำท่วมเนาะที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านใช่ไหมอำเภอปัวโอ้โหหนักมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นภาพเมื่อวานนี้เห็นแค่มีคุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าที่น่านน้ำท่วมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมหนักขนาดนี้นะคะยังไงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะชาวน่านด้วยแล้วก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะเดี๋ยวมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนาะนะคะก็นะฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคเหนือด้วยก็แล้วกันนะยายอ้อสามย่านพี่ลูกชนะเด็กบ้านนอกด้วยนะคะพี่ธนเวศด้วยค่ะพี่กาแฟหอมควันฟืนนะคะพี่นำพลเนาะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่ด้วยนะคะพี่นุชนาฏพี่ยูนิคยูนิคค่ะพี่อรไทยนะคะจากรามอินทราพี่สมหมายแก่นเขียวด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกไหมนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมากันได้เลยนะคะแล้วก็พี่วิทูลนะคะบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับที่สุโขทัยนะคะพี่สมหมายแก่นเขียวด้วยนะคะอุ้ยฝนตกเยอะๆนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะนะคะถ้าเกิดฝนแบบตกไม่หยุดอ่ะใช่ไหมกลัวน้ำจะท่วมมาอีกนะคะพี่สุริยุสมานอคณีพี่สุอินสุรินบุญด้วยนะคะพี่จิรวรรณเนียมสงนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟจะออกก่อน

0: เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะนะจะได้ไม่ต้องเครียดมากเนาะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในระหว่างที่คุณอับดุลลากาซันฟาเนี่ยนะคะเขาเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะที่กำลังวิ่งผ่านภูเขาไฟฟูจิค่ะเขาก็พยายามที่จะถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิจากหน้าต่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีคู่รักสูงวัยชาวญี่ปุ่นกำลังถ่ายภาพอยู่เช่นเดียวกันนะคะนึกภาพออกไหมคุณผู้ฟังนั่งรถไฟแล้วก็จะมีหน้าต่างอยู่ข้างๆแต่เราไม่ได้นั่งติดริมหน้าต่างไงมีคนนั่งอยู่ขวางเราอยู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายรูปแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อทั้งคู่รักชาวญี่ปุ่นเขาเห็นนักท่องเที่ยวกำลังจะถ่ายรูปเขาก็เลยพยายามที่จะก้มหลบให้ด้วยความเกรงใจนะคะแล้วก็ยิ้มแบบเขินอายมาให้อับดุลลาเขาก็เลยได้นำเรื่องราวนี้มาเปิดเผยนะคะพร้อมกับกล่าวว่าคุณจะต้องชอบภาพนี้มากกว่าภาพอื่นๆพวกเขาขยับตัวให้ผมได้ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งภาพนี้ที่คุณเห็นอยู่ก็คือขึ้นอยู่ตรง Facebook Live เห็นไหมคู่รักนะคะชาวญี่ปุ่นเขาพยายามหลบตัวเขาพยายามก้มต่ำจนแบบว่าหลบหน้าต่างอ่ะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิดูสิความน่ารักของเขานะคะซึ่งภาพถ่ายนี้เนี่ยของอับดุลลาก็กลายเป็นไวรัลเลยนะคะให้ชาวโลกได้ชื่นชมถึงความน่ารักในแบบของชาวญี่ปุ่นนะคะอุ้ยภาพนี้น่ารักจริงๆนะเห็นทั้งภูเขาไฟฟูจิเห็นทั้งคู่รักชาวญี่ปุ่นที่เขาก้มหลบให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะได้ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจินะคะใครอยากเห็นภาพก็คือเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ขึ้นภาพให้ดูอยู่นะคะนี่แหละความน่ารักนะของชาวญี่ปุ่นแต่ของคนไทยก็ไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้นะคะเราจะถามว่าคนไทยมีนิสัยอย่างไรที่บอกว่าเป็นThailand only นะคะคุณผู้ฟังลองบอกนิสัยของชาวไทยมาหน่อยสิ Thailand only มีอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับแบบนักท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเนี่ยนิสัยของคนไทยเป็นอย่างนี้แหละนะลองบอกมาหน่อยเอาแบบนิสัยที่ดีๆก่อนนะวันนี้ขอนิสัยดีๆนะคะนิสัยดีๆของไทยอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนไทยเท่านั้น Thailand only นะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังทาง Facebook Live comment มาได้เลยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะตอนนี้หนึ่งสายท่าไมมารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับพี่ครับ
0: สวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: พี่เทพสมุทรปราการครับ
0: พี่เทพทำอะไรอยู่แถวแถวสมุทรปราการคะ
3: เป็นรปภ.ครับ
0: เป็นรปภ.นะคะแล้วเข้ากะตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ย
3: ตอนเช้าครับ
0: เพิ่งมาเข้าตอนเช้าใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ยังสดใสอยู่นะ
3: ครับผมครับ
0: ฝนตกไหมคะสมุทรปราการตอนนี้
3: อ๋อครึ้มๆครับแบบฝนพาพี่สมุทรปราการครับ
0: ครึ้มๆอยู่เนาะ
3: ครับครึ้มๆยังไม่ตกครับ
0: ยังไม่ตก
3: นิดๆครับ
0: นะคะชอบแบบไหนมากกว่าล่ะชอบให้ฝนตกหรือว่าชอบแบบมีแดด
3: ชอบแบบฝนพรำครับฝนพรำ
0: บรรยากาศดีนะฝนพ
3: ำ
0: พำน่านอน
3: ฝนพำพำครับมีนิดๆหน่อยๆเจ๊ครับมากก็เดี๋ยวน้ำท่วมครับ
0: นิดๆหน่อยๆพอละ
3: ก็เอาแบบให้เจ็บเจ็บๆปะครับ
0: นะนะคะ
3: พี่เจ็บเจ็บครับ
0: พี่เทพอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
3: อำเภอพระประแดงครับ
0: อ๋ออำเภอพระประแดงเนาะ
3: ครับ
0: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะในระหว่างทำงาน
3: ครับขอฟังเพลงกินอะไรถึงสวยของพี่เป้าสายยันสัญญาครับ
0: อ๋อไม่ได้ถามพิมดาใช่ไหมอันนี้คืออยากฟังเพลงเนาะ
3: ถามพี่พิมดาวด้วยครับพิมดาด้วยครับ
0: โยนให้ตัวเองเฉยเลย
3: เคยเห็นครับเคยเห็นพี่พิมดาที่ตลาดสมทุกบางบ่อด้วยนะครับสวยครับ
0: เอาล่ะคะเคยไปใช่ไหม
3: เคยไปตลาดบางบ่อครับ
0: ขอบคุณมากเลย
3: สวยครับพี่พิมดาสวยครับ
0: เนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปจัดแถวๆนู้นอีกมาถ่ายรูปด้วยกันนะพี่เทพนะ
3: ไม่มาแถว
0: พระประแดงเหรอ
3: พระประแดงอาเขตบ้างครับพระประแดงอาเขต
0: พระประแดง
3: คนเยอะครับแถวนี้
0: ใช่ไหมก็น่าสนใจเนาะเห็นเขาไปจัดคอนเสิร์ตกันเยอะเลยแถวๆนั้นนะ
3: ที่สมุทรปราการที่พระประแดงอาเขตนะครับ
0: เนาะใช่ไหมนะเดี๋ยว
3: เห็นพี่พิมดาเห็นคู่กับพี่อะไรนะลูกจานทุนนิชาครับ
0: อืมใช่ไหมคะ
3: สวยครับ
0: อุ้ยกินอะไรถึงสวยแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เลยขอเพลงนี้เลยใช่ไหม
3: ครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
3: ้มอบให้ครอบครัวลูกทุ่งไทยแลนด์
0: ค่ะ
3: ทั่วไทยแล้วนะครับ
0: ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะ

0: พิมดาด้วยครับแล้วพี่ฝากกับท่านสาวสวยเสียงหวานนะครับหลังไมค์นะครับ
1: ได้เลยค่ะพี่เทพขอบพระคุณมากๆและให้ใครอีกไหม
0: แล้วห้ามฟังคนห้ามฟังคนเดียวครับ
1: ใครคะ
0: คุณเทพสมุทรปราการครับห้ามฟังครับ
1: เอาขอเพลงให้คนอื่นแต่ตัวเองห้ามฟังทำไมอ่ะ
0: ให้มองวิทยุคนเดียวครับห้ามฟังวันนี
1: ้นะคะขอบคุณพี่เทพมากๆเลยขอให้วันนี้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับรวมถึงมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่ด้วยนะคะเหมือนจะอ่านผิดเนาะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ินอะไรถึงสวยนะคะจากพี่เป้าสายันสัญญานะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะทุกๆเช้าเวลาที่พิมดาขับรถมานะคะแล้วการจราจรติดขัดเนี่ยจริงๆแล้วมันติดจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังติดจากอุบัติเหตุทุกวัน every day นะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวันจริงๆนะคะแค่เราก้าวขาออกจากบ้านขับรถนี่ถือว่าเราเนี่ยนะก็มีความเสี่ยงละที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะเราควรจะมีการวางแผนเอาไว้นะคะเพื่อเป็นมรดกนะคะให้กับลูกหลานในด้านของการเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุมันร้ายแรงถึงขั้นทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยลูกหลานของเราหรือคนข้างหลังเขาก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะคืนกลับมาให้เขาได้ใช้จ่ายกันนะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครได้ง่ายๆเลยเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะสงสัยอะไรคือถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดานะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายน้ำมาด้วยนะ022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมสายน้ำมาด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11:22 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเสกขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายเจเสกยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยทั้งนี้นายเจเสกเดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดย้ำว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีกองทัพไทยจัดทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาคนใหม่กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่ภาพพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาพร้อมภริยาและคณะอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเมียนมาณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคนที่9เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยเมียนมาซึ่งจะครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่24สิงหาคมนี้โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วซ่อมคันคลองและถนนริมคลองร.1หลังรอมานาน9เดือนงบซ่อมเกือบ400ล้านบาทชาวบ้านมีความเชื่อมั่นรับฝนปีนี้ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: เครื่องจักรกลของผู้รับเหมาโครงการกรมชลประทานเริ่มลงพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงกำแพงคันคลองร.1รวมถึงถนนริมคลองที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูวัวลอดในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นพื้นที่ปลายคลองร.1และเป็นแหล่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลานายณัฐวุฒิทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าช้างระบุว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะแล้วเสร็จทันรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงแข็งแรงของการซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหายในระยะเร่งด่วนครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายความกังวลและได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝ่ายการเมืองข้าราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอและเรียกร้องงบประมาณมาซ่อมบำรุงจนได้งบประมาณที่รอคอยมานานกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: อ่าฮ่าชั่วโมงที่2มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วด้วยเหมือนกันค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องกินดาคนสวยแซงทางโค้งมาเลย
3: โอ้โหสวยแซงทางโค้งซะด้วยนี่สวยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย สวยทางไกลเออนะคะพี่อะไรคะเนี่ย
4: จิ๋วไปเร็วค่ะ
3: พี่จิ๋วทำอะไรอยู
4: ่อ๋อไม่ได้ทำอะไรอยู่สวนๆเล่นๆ
3: อยู่สวยๆฟังเพลงสวยๆเนาะ
4: สวนทำสวนเล่น
3: ๆเอาทำสวนได้ยินว่าอะไรรู้ไหมอยู่สวยๆเล่นๆ
4: สวน
3: เออเดี๋ยวทำสวนแหละคะวันนี้ทำสวนอะไรคะ
4: เออก็ทั่วไปอะค่ะก็คือข้างในข้างร่องก็จะปลูกหมากแล้วก็หมากพลูพวกเนี้ยค่ะแล
3: ้
4: ว
3: ก็
4: ผักค่ะ
3: ผักสวนพลูอะใช่ไหม
4: อะไรนะคะสวนผสมค่ะ
3: แล้วพวกหมากพลูนี่เอาไว้ทำอะไรได้อยู่คะสมัยนี
4: ้เอาไปขายค่ะขายที่ว่าหลวงพ
3: ่
4: ออ
3: ๋อเอาไว้ถวายอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมทำ
4: ไม่หรอกก็คือคนพ่อคนแก่ไปวันนี้เขามาว่าหลวงพ่อเขาก็มาซื้อจะหมากแห้งมั่งหมากสุกมั่งอย่างเงี้ยค่ะ
3: ราคาสมัยนี้นี่คนเฒ่าคนแก่นี่ยังทานหมากกันอยู่หรอไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: เนาะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดว่าคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ทานกันแล้วอย่างเงี้ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างอะหมากพลูใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไหมคะนอกเหนือจากการทาน
4: เออไม่ค่อยมีอะค่ะแต่โดยมากเขาก็บางทีเขาก็จะตอนนี้เขาก็จะโละเป็นสวนมะม่วงหมดละค่ะ
3: อ๋ออีกหน่อยก็อาจจะโละทำเป็นพืชผลอย่างอื่นที่มันขายดีอะเนาะ
4: จ้าน
3: ะคะพี่จิ๋วฝนตกไหมเนี่ยแบตริ้วเนี่ย
4: คึมคึมค่ะ
3: คึมคึมมาแล้วเน
4: า
3: ะค่ะนะคะอ่ะก็ดีเลยเราไม่ต้องรดน้ำ ใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
3: เนาะวันนี้พี่จิ๋วอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ปูนาคาเก
3: นายเลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ไม่มอบให้น้องจินดาแล้วก็มอบให้น้องฟางหลังไม
3: ้ค่ะ
4: คนสวยหลังไม้แล้วก็ทุกเสียงทุกสาย95จ้า
3: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ก่อนจะวางสายผู้ตามพิมดานะคะ
4: ได้จ้า
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สุดฟันตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอ้ไอยาหาห่าร
3: สชาติดี
4: ๆรสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราหาห
3: ่
4: า
3: เก่งมากนี่ตอนสุดท้ายนี่คือพูดได้เองเลยเน
4: า
3: ะค่ะนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่จิ๋วนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะปูนาขาเกเดี๋ยวตามด้วยเพลงอะไรดีช่วยกันเลือกมาหน่อยนะคะ

0: สนุกจังเลยอ่ะสี่เพลงนี้โจ๊ะมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังทายถูกไหมเกี่ยวกับสัตว์แต่ว่าไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเป็นสัตว์ที่เราเอาเขามากินค่ะกินได้ทุกเพลงเลยกินได้ทุกตัวเลยนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกปูนาขาเกนะคะจากพี่แคทริยามารสีนะคะปูนาอมตะส้มแล้วก็ยังมีไก่ไก่จากพี่หน่งนะคะพี่หน่งชัชช่าเนาะไก่นี่ก็กินได้นะคะน้ำพริกปลาทูค่ะจากพี่สามารถนะคะก็ปลาทูไงปลาทูก็มาทำน้ำพริกได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยหอยหลอดนะคะหอยหลอดก็ทานได้เหมือนกันนะเพลงนี้นะคะหลายๆคนเพิ่งเคยฟังครั้งแรกใช่ไหมเพลงนี้จากน้องพลอยพุ่มพวงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกดีเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะสี่เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่กินได้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
0: พี่เลวัชราพรบอกฟังเพลงนี้แล้วอยากกินหอยผัดพริกแกงเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะมีพี่จิรพรเขาบอกว่าชอบกินหอยแมงภู่แบบหอยทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเมนูเนี่ยนะน่ากินจังเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วยังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะพิมพ์ชื่อเข้ามาเลยนะคะทักทายกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอรับแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะพี่อัมพันธ์บางปูพี่หนุ่มหนองแต้พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนนาจังหวัดเลยลุงก้าวสามห้าพระรามสามและพี่ก๊อฟบางปูนะคะนี่เลยหลังไมค์วันนี้หลังไมค์ทำไมมีแค่นี้หายไปไหนกันหมดนะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยรายงานตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สุวินสุรินทร์บูนพี่เสือ10ตัวพี่เรินเจริญนะคะบอกว่ากำลังเต้นสนุกๆเลยครับน้องพิมดาพาเรทชุดนี้มันมากเลยครับผมนะคะพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์ค่ะพี่บัวสอนพี่จิรพรบีมนะคะพี่อินแถนด้วยค่ะนะคะพี่สุวินสุรินบูนพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่เมธสิทธิ์บอกว่ามีปูมีไก่มีปลามีหอยและนกยังไม่มานกก็กินได้แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เป็นที่นิยมอยู่นะสำหรับคนที่ชอบกินพวกอาหารป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางคนก็ไม่ทานนกไงแล้วก็ยังมีพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะพี่เลิฟวัชราพรนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะพี่สุมาลาเจ้านะคะบอกว่าโอ้ยพาเรทชุดนี้สนุกทั้ง10เพลงเลยเจ้านะคะแล้วก็มีพี่สาวคำเจ้านะคะนี่มาจากทางภาคเหนือเลยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อินแหนจากสปป.ลาวนะคะคุณแม่ปัทมาค่ะวันนี้คุณแม่มีมื้อกลางวันค่ะทานข้าวสตอผัดพริกกุ้งชาเขียวไม่หวานค่ะอันนี้กุ้งก็ทานได้แต่ว่าไม่มีเพลงที่เกี่ยวกับกุ้งเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิรัตจากหนองคายบอกว่าฝนรินรินแล้วครับพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่ด้วยนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็มีพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะพี่บีโซไซตี้นอนน้อยบอกไปด้วยงับผมนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่คมสันจัตรอพี่โชคทวีอุตราบอกมาแล้วครับพี่รักน้ำแมวอ้วนบอกมาแล้วนะคะพี่กูเก่งสายธรรมะบอกไปด้วยคนครับผมนะคะนี่แหละประมาณนี้หมดหรือยังพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่ติ๊กพระประแดงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิรัตทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะน่าจะหมดแล้วเรียกครบแล้วค่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะหลายคนบอกว่าทำไมพิมดาเรียกแค่นี้อ่ะแล้วคนที่ทักทายมาตั้งนานแล้วอ่ะพิมดาไม่เรียกเลยนะคะถ้าทักทายมานานแล้วข้อความมันเด้งขึ้นค่ะเด้งขึ้นแล้วหายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่พิมดาเรียกชื่อนะคะก็ต้องรีบพิมพ์กลับเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าถ้าทักไว้นานแล้วมันไม่เห็นแล้วแล้วความจำสั้นด้วยไม่รู้ใครทักมาบ้างนะคะพี่สวัสดนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีด้วยนะคะหมดแล้วนะเท่าที่เห็นตอนนี้พี่บัวสอนทักทายแล้วเรียกแล้วขึ้นได้เลยค่ะพี่ยูนิคขึ้นได้เลยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคะ วันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่บิ๊กสุรินทร์มาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอเดี๋ยวแวะทักทายพี่จรูนกทมก่อนเดี๋ยวเขางอนพี่จรูนขึ้นรถไฟได้เลยพี่เจรพรบีมได้เลยจ้าอ่ะไปฟังกันค่ะเพลงคืนเธอนะคะจากบิ๊กสุรินทร์ค่ะ

คืนเธอค่ะจากพี่บิ๊กสุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดเลยสังกัด B Studio นะคะคำร้องทำนองก็คือพี่บิ๊กสุรินทร์นี่แหละเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เบิร์ดกีตาร์บลูนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะในช่วงของจอคิวิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองคุณผู้ฟังคะขอบพระคุณคุณลุง935ด้วยตอนนี้นะคะข้าวขาหมูแล้วก็ทุเรียนเดินทางมาถึงห้องจัดรายการแล้วนะคะฝากบิมดาเฮียหมีแล้วก็พี่ๆพนักงานด้วยนะคะอุ้ยน่ารักมากๆเลยน้องๆทีมงานด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลุง

0: 2เพลงค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกันสิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ฮิตที่3ก่อนหน้านั้นค่ะบอดี้จับสลากเป็นแฟนนะคะจากลำเพลินวงศกรนะคะอยู่ในฮิตที่9นั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะอ๋อไม่มี คุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันแล้ว2เพลงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นนะคะอันนี้นะมีแน่นอนเลยนะคะจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำอยู่เสมอเลยทุกๆช่วงดีเจทุกๆชั่วโมงกันเลยด้วยซ้ำนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะคุณผู้ฟังนั้นเน้นย้ำเลยนะเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ทำงานเป็นเสาหลักของบ้านของครอบครัวแต่ว่ายังไม่มีเงินเก็บเงินก้อนอะไรทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานเลยนะคะหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมากระทันหันเตรียมการอะไรกันไม่ทันเลยคนข้างหลังนี่งงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายอะไรได้ดังนั้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดีๆค่ะคุณผู้ฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าลูกหลานอยากจะสมัครเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้โทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำๆพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำๆพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามที่ว่านิสัยอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนไทยโอลลี่นะคะไทยแลนด์โอลลี่หรือว่าเป็นคนไทยนะคะมีพี่สมศรีบอกว่ามารยาทของคนไทยค่ะต้องมาก่อนค่ะพี่สุธิเกียรติบอกว่ายิ้มไว้ก่อนเห็นหน้าก็ยิ้มแล้วพี่เดียว .com บอกช่วยค่ะช่วยเหลือค่ะช่วยอย่างอื่นนะช่วยได้แต่เรื่องเงินขอเอาไว้ก่อนนะครับผมพี่นำพลบอกว่ายิ้มง่ายใจดียิ้มสยามและยืนตรงเคารพธงชาตินะคะพี่คมคายนะลุงคมมาเนี่ยบอกว่าคนไทยยิ้มสวยค่ะวายก็สวยด้วยค่ะนะคะพี่นวลนายบอกว่ายิ้มค่ะน้องเพมรอยยิ้มค่ะยิ้มสยามสยามเมืองยิ้มน้องแซมสีสุขบอกมีน้ำใจพี่นายวรชาติบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะร้านอาหารเปิดตลอด24ชั่วโมงแปลว่าอะไรคนไทยกินเก่งไงคะพี่ณัฐพงศ์นะคะมีน้ำใจครับช่วยเหลือครับผมนะคะพี่สุมาลาบอกว่าความใจดีค่ะชอบช่วยเหลือคือนิสัยคนไทยคุณแม่ทันวิชาบอกมีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะคะพี่สุจะฮอลแลนด์บอกว่าขยันสู้งานอดทนช่วยเหลือนะคะพี่วงจันทร์บอกว่าสยามเมืองยิ้มค่ะพี่แหนบอกมีน้ำใจครับผมนะคะแล้วเสียเป๊กบอกว่าเจ้าชู้ครับผมอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่านี่ใส่ส่วนตัวของเสียหรือเปล่าอย่าเหมารวมของเสียคนเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้รางวัลพี่คนนี้ไปก็แล้วกันค่ะคือเขาตอบไม่เหมือนใครไงก็เลยแบบว่าอ่ะให้คนนี้ก็แล้วกันพี่เจรพรบีมเขาบอกว่านิสัยคนไทยเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะได้ยินว่าคนไทยเป็นคนยิ้มง่ายแต่ว่าส่วนตัวพี่เจรพรบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดว่าคนไทยอ่ะลืมง่ายค่ะนะอะไรอะไรก็ฮิตแป๊บแป๊บแป๊บเดียวหรือไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรร้ายๆคนไทยก็ลืมง่ายค่ะแป๊บเดียวผ่านไปได้แปลว่าคนไทยทำไม move on เก่งใช่ไหมเออนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายแล้วแถมยัง move on เก่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะนี่แหละนิสัยคนไทยพี่จิรพรบีมนะคะวันนี้ให้รางวัลไปเลยหรือว่าอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับชั่วโมงนี
2: ้
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยค่ะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเมื่อวานนี้ยังช็อกอยู่เลยกับข่าวของการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางครอบครัวเนาะแล้วก็แฟนคลับของพี่เรย์นะคะพิมดาเองก็เติบโตมาพร้อมๆกับยุคพี่เรย์นี่แหละนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เรย์แมคโดนัลด์แต่ว่านักร้องศิลปินเขาชื่อเรย์เหมือนกันนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเที่ยงครึ่งมาเจอกับพิมดากันได้ต่อพิมดาจะพาไปม่วนนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยู่ร่ำไปค่ะศิลปินพี่เรย์ประจักษ์นะคะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ปิดเส้นทางต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทอง 70,000 บาทมีให้เห็น

0: แล้วเปิดตลาดพุ่ง 1,550 บาทรูปประพันธ์ขายออก 7,650 บาทหลังสหรัฐเพิ่มปริมาณซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าฝนตกหนักทำให้ดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนินโยที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะ12นาฬิกานะคะอยู่กันไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะกับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าก็หยิบมารายงานในช่วงนี้นะคะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสภาพการของน้ำท่วมกันก่อนค่ะที่จังหวัดน่านนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะว่าตัวเมืองน่านนั้นถูกน้ำจากลำน้ำน่านล้นข้ามผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงที่วัดภูมินวัดสำคัญของเมืองน่านก็มีน้ำเข้าท่วมด้วยค่ะสภาพในตัวเมืองน่านนะคะยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชุมชนแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเหมือนปี2568แต่ก็ถือว่าจังหวัดน่านเผชิญกับอุทกภัยติดต่อกันเป็นปีที่3ความเสียหายที่มากับน้ำท่วมนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตชาวน่านไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปสำรวจชุมชนในพื้นที่เมืองน่านย่านเขตเศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างเช่นบริเวณถนนสุมนเทวราชถนนข้าหลวงตลาดสีคำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะแม้ตอนนี้ลำน้ำในแม่น้ำน่านนะคะน้ำในลำน้ำน่านจะค่อยๆลดระดับลงเหลือ8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำน่านที่8เมตร50เซนติเมตรเกือบ20เซนแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในเมืองก็ต้องอาศัยการสูบออกโดยเทศบาลเมืองน่านซึ่งยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำออกจากเมืองได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะหวังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองน่านได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยให้น้อยที่สุดค่ะในบางจุดนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้ริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลกลางบ้านดอนสีเสริมพวงพยอมท่าลี่ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะบอกว่าจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี2568ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่านสถานการณ์ก็จะมีโอกาสค่อยๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ช่วง24ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีถ้าได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านก็ลดลงต่ำกว่าผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมฆฝนก็ยังเต็มฟ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ
3: ค่ะน้ำท่วมที่อำเภอปงพยาวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยชายติดกลางน้ำ จ้าหน้าที่เข้าช่วยชายที่ติดอยู่ในป่าสุสานบ้านมุ่นตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวานหลังมวลน้ำพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามหรือว่าเดินทางกลับมายังฝั่งชุมชนได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้างท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะใช้โดรนบินนำเชือกไปให้แล้วก็รอจังหวะระดับน้ำลดลงส่งเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำผู้ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจกับทุกคนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลงิมแล้วก็ตำบลออยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะจากลำน้ำเงินและลำน้ำควรที่ทะลักเพิ่มและท่วมพื้นที่การเกษตรขณะนี้มวลน้ำไหลลงมารวมกันบริเวณเทศบาลตำบลนาปรังเทศบาลตำบลปงระดับน้ำสูงมวลน้ำดังกล่าวระบายลงสู่แม่น้ำยมซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเชียงม่วนยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยชาวบ้านขนของไปอยู่ในที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาระบุว่าทางจังหวัดนั้นเฝ้าระวังเต็มที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้เสียหายไม่มากและขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: มาดูที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่อำเภอปัวค่ะจังหวัดน่านนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นายนพดลน้อยไพโรธให้รายงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบนะคะนายสุริยะบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาก็คือโคลนจากน้ำท่วมนะคะก็สั่งกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำ26คันและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เคลียร์เส้นทางค่ะเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วและกรมชลประทานเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะลงพื้นที่ไปพบว่าโคลนจากน้ำท่วมเข้าปกคลุมหลายจุดค่ะไหลลงไปในบ่อของบ่อน้ำของประชาชนด้วยนะคะก็ต้องเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะนายสุริยะไปที่บริเวณวัดบ้านปงค่ะอยู่ที่ตำบลเจดีชัยไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะส่วนที่อำเภอภูเพียงนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยประสานขอรับการสนับสนุนด้านอาหารซึ่งนายสุริยะสั่งให้กรมชลประทานไปตั้งครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่ได้รับการประสานส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทันทีเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วค่ะขณะที่กรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าปริมาณน้ำสูงสุดนั้นผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก้อนใหญ่นี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะปัจจุบันนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ65ของความจุอ่างนะคะยังมีพื้นที่รองรับได้อีกประมาณร้อยละ35ของความจุค่ะและแม้ปริมาณน้ำสูงสุดจะผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญช่วงบ่ายนายสุริยะก็จะไปลงพื้นที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 ค่ะเพื่อติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านและบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือนั้นคงจะมีฝนต่อเนื่องถึงวันที่21สิงหาคมแม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ชาวบ้านระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปบ้านแม่ลายตำบลป่าปงอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดแรกหลักกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนยังคงตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำ แล้วก็มีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงอาจจะล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ในช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ณตอนนี้ช่วงระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะก็มีรถติดสะสมค้างอยู่ระหว่าง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนจะถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้และอาจต้องใช้เวลานะคะมีการคาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงนี้อาจจะสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ล่าสุดค่ะเปิดสัญจร1ช่องเมื่อช่วง 10:30 ที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่จุดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม3จุดเมื่อช่วงเช้าแล้วก็กิโลเมตรที่166ถึง168สามารถเปิดสัญจรได้1ช่องจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินก็อุ้มน้ำมีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดขวางเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
7: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์20:20
8: ทางช่อง9 MCOT HD
5: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: MCOT

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะก็มีการออกประกาศคำเตือนฉบับที่10นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงพื้นที่รับมรสุมอย่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแม้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยตัวเลขปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าอำเภอปัวนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดถึง 339.6 มิลลิเมตรค่ะดินนั้นอิ่มน้ำอย่างหนักค่ะจึงมีคำเตือนนะคะต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอท่าวังผาบ่อเกลือแม่จริมและก็อำเภอสันติสุขค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพะเยาพิษณุโลกกาฬสินธุ์และจังหวัดตราดด้วยคาดการว่าตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยตอนบนจะลดลงชั่วคราวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนจากน้ำที่ไหลมาจากสปป.ลาวเพิ่มเติมแม้ช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝนลดลงเหลือร้อยละ 40-60ของพื้นที่จากช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ฝนมีถึง 60-80% ของพื้นที่แต่ก็จะยังคงมีฝนหนักในบางแห่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะก็ได้มีคำเตือนนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ค่ะ
2: ขณะที่การรถไฟสั่งพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางการรถไฟจึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกำหนดมาตรการเชิงรุกนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ตรวจสอบทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเต็มเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันทีและการเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยตรวจสอบระบบอนุสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็ป้ายเตือนจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุโดยการรถไฟก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบการเดินรถจะเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกกับประชาชนเร็วที่สุดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค
1: ่
2: ะ
1: ขอมาที่เรื่องของกากปัญหากากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นของเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศด้วยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงบอกว่าปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปราจีนบุรียังเชื่อมโยงไปที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสระบุรีค่ะก็เลยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงจัดการปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างนะคะโดยทางด้านของ กรมควบคุมมลพิษก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานกันค่ะเพื่อจะทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเตรียมให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและให้เข้าใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีให้มากขึ้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วค่ะตั้งเป้าว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ค่ะมาดูการเสียชีวิตนะคะของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าครอบครัวและเพื่อนสนิทของเรย์นะคะโดยเฉพาะลีโอพุทธนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของเรย์ค่ะซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักนะคะย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกขณะที่ภรรยานางสริญญานะคะอยู่ระหว่างเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาเช่นเดียวกับตาบาร์บี้และชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาเช่นเดียวกันค่ะหลังดำเนินการรับร่างแล้วก็จะนำร่างไปยังวัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่20-25สิงหาคม 18:30 นและชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะขณะที่ลีโอพุทธนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะคือมีการตรวจร่างตรวจพิสูจน์นะคะการเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็เคยเตือนว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางลีโอพุทธนะคะก็บอกว่าอาจจะสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทำให้มีไขมันและแคลเซียมสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะอาการที่เตือนก็คือแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนทำให้แยกอาการได้ยากก็ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางเรียวพูดบอกว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเรไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดถ้าดื่มก็พร้อมจะบอกความจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็สนิทเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนก็พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเรียวพูดก็บอกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะมองข้ามสัญญาณเตือนและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะเราก็มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าเรื่องของหัวสวนั้นนะคะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าก็ได้พูดชัดไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสว.ค่ะเรื่องของวุฒิสภาเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สงสัยที่มาของวุฒิสมาชิกนะคะในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะคะเช่นกันกับฝ่ายตุลาการค่ะ3เสาหลักของประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้นะคะซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องเป็นคนตอบนะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ถ้าเป็นการบริหารในภาพรวมตนยินดีจะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจโดยนายเดชรัตน์ให้สัมภาษณ์ได้เบอร์4โอเคกับทุกเลขเลยเพราะว่ามีการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีนะคะก็ถือเป็นสิ่งดีวันนี้จะเริ่มหาเสียงด้วยการขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนแนะนำตัวในเส้นทางปากเกร็ดไปสิ้นสุดท่าน้ำนนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวันแล้วก็มีเวลาจำกัดเพียง30วันจะทำให้เต็มที่ที่สุดกังวลหรือไม่เนื่องจากจะต้องแข่งกับบ้านใหญ่ที่มีฐานการเมืองอย่างเหนียวแน่นมากว่า20ปีนายเดชรัตน์บอกว่าตนไม่ได้กังวลประเด็นนั้นแต่กังวลว่าประชาชนทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่จึงอยากจะเชิญชวนชาวนนทบุรีให้มาเลือกตั้งนายกอบจ.ในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งชาวนนทบุรีเจอเรื่องเศร้าหลายข่าวจึงอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่เรามามีส่วนร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนแปลงนนทบุรีไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆสำหรับนโยบายเด่นที่ต้องการผลักดันเร่งด่วนนายเดชรัตน์บอกว่าจากนายกอบจสมัยที่แล้วได้ทำนโยบายการศึกษามานานเราก็อยากสานต่อและยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นการดูแลสุขภาพจิตภาวะเครียดทั้งผู้ปกครองเด็กและครูและสิ่งที่ดำเนินการภายใน30วันแรกหลังได้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นฝันโดยใช้ชื่อว่านนค้นฝันเพื่อให้เด็กนนทบุรีได้เติบโตค่ะส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะกับที่มีส.ส.ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้กังวลหรือไม่จะไปซ้ำรอยกันนะคะนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าทุกการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครซึ่งตนเชื่อว่าในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่ในการส่งผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้ประชาชนค่ะ
0: มาดูทองคำบ้างนะคะราคาทองรูปพรรณเช้านี้ก็แตะ 70,000 บาทไปแล้วค่ะตามราคาตลาดโลกที่พุ่งแรงค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาทองก็ทะยานขึ้นไปทันที1,550 บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองรูปพรรณ ก็ทะลุ 70,000 บาทไปเลยนะคะประกาศราคาทองครั้งที่1 9:03 น.ทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,250 บาทขายออกบาทละ 76,50 บาทค่ะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นลงถึง11ครั้งด้วยกันนะคะจนทั้งถึงเวลา 12:14 น.ค่ะการประกาศครั้งล่าสุดนะคะทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,750 บาทและทองรูปพรรณบาทละ 75,50 บาทค่ะทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีปรับตัวลงหลุด 4.7% และ 5.2%หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลบังคับใช้9กันยายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนค่ะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่จะหนุนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะ
1: ค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศฝนตกอย่างหนักนะคะก็ทำให้เกิดเหตุโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงจากความรุนแรงของพายุที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลาย60%มีผู้ประสบภัยต้องอพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศย่ำแย่ทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดเป็น3ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำก่อตัวเฉพาะถิ่นส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอิกิเกะชี้ว่าปริมาณฝนในภูมิภาคตาราปากาครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยที่ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องเข้าศูนย์พักพิงเพิ่ม47คนอีกทั้งยังซ้ำเติมปัญหาหลุมยุบเรื้อรังที่กระทบต่อบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังจนต้องเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะมาให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำงบมาช่วยเหลือประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็ประชุมร่วมกับท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าทางรัฐบาลค่ะกำลังประสานงานกู้คืนระบบคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ขอปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมเมแกนพระชายาหลังจากที่ไปประทับอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า6ปีค่ะตามรายงานของสื่อนะคะดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนแล้วก็จะไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนข่าวบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงทราบเรื่องแล้วนะคะแสดงความยินดีแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปแล้วค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวพักเที่ยงคุณศศิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลี ียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพลงสตอรี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักหายใจแป๊บนึงเหนื่อยเลยอ่ะสนุกมากเลยนะคะสองเพลงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแสงและเสียงแสงสีเสียงมาครบเลยเห็นไหมแวบๆนะคะจากน้องแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะก็คือตอนเขายังเป็นเพชรบ้านแพงอยู่เนาะก็คือมีแสงแวบๆๆนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเสียงร้องฟ้าผ่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยนะคะฟ้าห้องปึ้มนะคะจากพี่จินตราภูลาภนั่นเองนะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพลงฮิสตอรี่ขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะก่อนนั้นนะคะนางฟ้ายังอายค่ะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์จากคุณลุง935จัดให้แล้วนะลุงนะลุง935บอกว่าขาหมูย่อยเหมือนแล้วมั้ง นะจริงอ่ะลุงแป๊บเดียวเองเห็นไหมนะคะขอบพระคุณคุณลุงอีกรอบนึงนะคะสำหรับข้าวขาหมูแล้วก็ทุเรียนนะคะมาฝากบ่อยๆนะคะคุณลุงขาถูกใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูเยอะๆเลยถ้าคุณลุงเอามาฝากอีกนะคะนี่ไม่ได้เห็นแกกินอะไรเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีบุษบาด้วยนะคะจากเมนทอนจัดให้ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะเอาล่ะนะคะยังพอมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะทักทายกันสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะนะคะรถไฟมาค่ะพี่สวัสดิ์บอกระวังทุเรียนตีขึ้นนะตอนนี้นี่มาถึงคอแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทอยอัด5ด้วยพี่อนุชานะคะแล้วก็มีพี่นิ่มนะคะบอกพิมดาเต้นสนุกมากค่ะเข้ามาดูกันได้เข้ามาชมกันได้นะคะแล้วก็คุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะพี่เมธสิทธิ์นะคะบอกว่าเมื่อก่อนเต้นไม่เหนื่อยตอนนี้เต้นไม่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าหอบนะคะอันนี้หมายถึงพี่หรือหมายถึงหนูหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทอยอัด5ทักทายกันแล้วคุณแม่ประนอมตามสั่งแล้วนะคะพี่จินดาเหล่าชัยด้วยนะคะพี่ตีสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่เอกสิทธิ์ก็คือคุณลุง935นั่นเองนะคะพี่สันทัศน์น้องแชมป์สีสุกเรียกแล้วนะลูกนะรอบนี้น้องแชมป์คือรถไฟทันแล้วนะตามไหมพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังน่าจะครบแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้รถไฟออก

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยมีแน่นอนนะคะวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะจัดที่นี่แหละบมจ.อสมท.นะคะยังไงรอติดตามรายละเอียดนะคะมีทั้งศิลปินแล้วก็มีดีเจด้วยนะคะเดี๋ยว มาร่วมมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครนะคะแต่รอติดตามรายละเอียดกันอีกนิดนึงไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะขอบคุณกันเอาไว้ก่อนกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้3ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่นะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะเจอกับพิมดานะคะจนถึงบ่ายโมงมาให้กำลังใจกันเยอะๆเหมือนเดิมนะคะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะติดตามเฮียหมีกันต่อเนาะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงค่ะวันนี้มีคนขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวฝน

วันนี้มีความสุขมากๆนะคะแต่วันทำงานพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันพิมดาลาไปก่อนแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะที่เวลา 13 นาฬิ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวรับร่างเรย์แมคโดนัลด์กลับวัดยางเพื่อเสด็จร่วมส่งครั้งสุดท้ายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการอาทิลีโอพุทธและชาคริตย้ำนามเดินทางไปติดต่อรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหลังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยทางครอบครัวได้เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้กับเรย์ที่ห้องประกอบพิธีศพด้วยจากนั้นครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเวลา 18:30 น.และกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 น.ที่เมนวัดยางพระอารามหลวงชาคริตย้ำนามบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเพื่อนไปสบายเรเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้านภรรยาของเรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเรได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลากับลูกจนกระทั่งในวันที่เรต้องตื่นมาส่งลูกแต่ก็ไม่ตื่นแล้วนอนหลับไปเลยปกรณ์เล็งนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเข้าครม.กลางเดือนกันยายนชี้นิรโทษปืนอย่างเดียวไม่พอต้องรื้อระบบทั้งวงจรนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกฎหมายอาวุธปืนปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งพรบ.อาวุธปืนฉบับเก่าจะครอบคลุมอาวุธปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่มีช่องโหว่ทั้งนี้ปืนมี2ประเภทคือปืนที่ชอบด้วยกฎหมายและปืนเถื่อนส่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องอาวุธที่นำเข้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจะต้องมีการปฏิรูประบบปืนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างอนุญาตแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามพัฒนาระบบทะเบียนปืนจากส่วนกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เชื่อมโยงไม่มีระบบตรวจสอบติดตามที่ดีส่วนในร้านปืนกฎหมายไม่ได้เขียนให้ร้านปืนต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลนายปกรณ์กล่าวว่าพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือผู้ค้าปืนระบบอนุญาตปืนและเรื่องสนามยิงปืนที่จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มข้นส่วนแนวคิดเรื่องการซื้ออาวุธปืนคืนนั้นอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะต้องใช้งบประมาณสูงและหากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและไม่นำมาคืนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหลังจากรับฟังความเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะยกร่างกฎหมายแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมาตรา19พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายคือรีบเสนอครม.ได้เลยคาดว่าจะสามารถนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้กลางเดือนกันยายนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมกับเมแกนพระชายาหลังจากที่ประทับในสหรัฐมาเป็นเวลา6ปีตามรายงานของสื่อนั้นดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนนี้แล้วไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนรายงานข่าวยังระบุได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วหลังที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เสด็จไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่พระองค์ทรงแสดงความยินดีแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในราชวงศ์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยุติการปฏิบัติพระราชกิจกิจทางการในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงแต่ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งซักเซสและสถานะเจ้าชายส่วนเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเช่นกันขณะนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการตัดสินพระทัยในครั้งนี้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประทานสัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่กี่ปีว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวเพราะไม่มีเหตุผลต้องสู้กันอีกต่อไปชีวิตมีค่ายิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามเพลงนะครับแม่วันนี้ฟังแล้วมันมีความพริ้วไหวในดนตรีนะครับมีจังหวะหน่อยนะครับนี่คือสาวบางกรวยนะครับบางกรวยนะครับจากพี่ออนอรดีนะครับมีขอจ้องในใจนะครับน้องตะกะแตนนะครับรวมถึงต้องฮักให้สุดใจจากน้องป๊อปปี้ปัชญารักษ์นะครับจัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแป๊บๆนะครับวันพฤหัสแล้วนะครับนะวันนี้ก็ออกจากแนวครึ้มๆนิดๆนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยๆนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับบ้านเรามีอะไรสนุกๆเยอะนะครับมาลุ้นกันช่วงบ่ายนะครับหรือว่าช่วงกำลังเลิกงานเนี่ยถ้าว่าเราจะเปียกหรือเปล่านะครับนะวันนี้ใครที่จะมาตากผ้าหนาๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับแม่ครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่ตากผ้าแล้วแม่ไปนอนเนี่ยครับตื่นมาพอฝนโปรยๆเนี่ยผ้ามันจะมีกลิ่นอับชื้นครับแม่ต้องสังเกตนิดนึงนะครับตอนนี้คือเราต้องระวังมากเลยแต่ถ้าตากพวกเสื้อยืดเสื้อเป็นผ้าแบบบางๆเบาๆแบบโดนลม 3-4 ชั่วโมงแห้งก็ไม่มีปัญหาครับแม่ครับวันนี้เพิ่งบอกนะว่าเป็นดีเจสายพ่อบ้านมากเลยนะแบบชอบแบบโอ้ซักผ้าล้างจานแบบอะไรอย่างเงี้ยขาดแค่ทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยเท่านั้นเองนะครับพยายามอยู่นะครับเอามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะฮะคนเราต้องมีหน้าที่ของเรานะครับอย่าไปขี้เกียจอย่าไปบอกโอ๊ยทำงานเสร็จก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงนะครับการที่เราทำพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับซักผ้านะครับล้างจานนะครับหุงข้าวเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายนะครับดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับนั่งนานๆนั่งแล้วก็หลับไปเนี่ยไม่ดีเลือดไม่ค่อยเดินนะครับไม่ดียิ่งและยิ่งเท่าแล้วไม่ออกกำลังกายอันนี้ยิ่งเหนื่อยอันนี้บอกเลยนะคนที่จะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงและบึกบึนเนี่ยต้องขยับครับต้องออกกำลังกายนะครับกับความเชื่อเดิมที่นอนเฉยๆแล้วจะดีผิดยุคใหม่ไม่ได้นะครับความรู้ใหม่มาแล้วว่าต้องขยับให้เยอะขึ้นนะครับยกของเพื่อทำให้เรามีแรงต้านนะครับมีกล้ามเนื้อคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยขยับวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ปูเสือรออยู่แล้วนะครับเรียนเชิญที่ LTM FM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะแล้วก็พี่ๆนะครับที่กินข้าวแล้วใช่ไหมครับแวะเข้ามา2นาทีมารับไหว้เฮียก่อนนะฮะจะมากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับนะแล้วก็เรียนเชิญแม่ๆนะครับนะเข้ามาขอเพลงของลูกๆได้ทุกบ้านทุกด้อมนะครับมาฮะตอนนี้มาทักทายกันก่อนนะครับมีป้าปูนะครับพี่ไพลินพี่บีโซไซตี้นะครับพี่ปราโมทพี่นวลขจรพี่วันเพนพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่นิงนะครับพี่พลอยงามพี่อรพินพี่กานิกาพี่วรชาตินะครับน้องบีมนะครับพี่เดียมก็มาแล้วคุณแม่รัตนาด้วยนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ฮะโอ้นี่คึกคักนะมีพี่สมบัตินะครับพี่จรัสนะครับพี่กล้วยนะครับพี่วันเพนนะครับนะพี่หนูริงนะครับพี่สุรศักดิ์นะครับมาแล้วนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับคุณยายพอเพียงนะครับนะชาวคณะของเรานะครับเดี๋ยวนะพี่บี้โซไซตี้น้อยน้อยนะครับจังหวัดแพร่นะครับนะก็มาทักทายกันนะครับพี่จิตคนงามพี่ขวัญเรือนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของครับผมในช่องเฮียมีโชว์นะครับอ้าวรีบเข้ามาทายกันนะฮะว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเทมๆนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะครับว่านี่คืออาหารอะไรนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับลูกพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมีแฟมยายใส่ใจทุกคนครับ
1: ครับผมพี่หนุ่มสกลนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่กำลังเดินทางกลับบ้านครับ
1: อ๋อ
2: แล้วไปสกลนคร
1: ครับ
2: หนุ่มสกลน่ะ
1: เอาแล้วเราไม่ทำงานเลยเหรอครับเห็นปกติแบบไปหลายที่เลย
2: อ๋อใช่ครับพอดีผมมีธุระ
1: กลับไปธุระกับที่บ้านเนาะ
2: ครับไปอุดรครับไม่ได้ไปสกลพอดีแม่อยู่โรงพยาบาล
1: ครับนะส่งกำลังใจนะเป็นไรมากไหมพี่
2: อ๋อก็อายุมากแล้วครับ
1: โอ้ครับนะเราก็
2: อายุมากแล้ว
1: ครับ
2: อายุ96แล้วครับ
1: โอ้อายุยืนเนาะ
2: พ่อเพิ่งเสียเมื่อเดือนเมษาครับ97
1: โอ้นะครับก็งั้นขอให้คุณแม่120แล้วกันเนาะพี่เนาะ
2: ไม่ผมว่าไม่ถึงครับผมว่าไม่ถึงแม่บอกขอร้อยเดียวยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่า
1: เอางั้นร้อยหนึ่งก็ได้ไม่ยังไม่ได้บอกผ่านเลยนะพี่เอาร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะนะ
2: ฟังเฮียหมีผมฟังตั้งแต่เช้าเดี๋ยวผมอยู่ในรถตลอดผมกำลังจะถึงโคราช
1: ขอบคุณมากนะเราอย่าเสียกำลังใจนะเราต้องแบบไปดูแลคุณแม่ต่อนะพี่นะ
2: จ้าไปแค่ไปดูเพราะว่าน้องและพี่น้องอยู่ที่นู่นครับ
1: เขาเห็นหน้าพี่ก็หายแล้วครับชื่นใจนะ
2: อ๋อเหมือนกันแหละเฮียหมี
1: ครับนะอ่ะได้พี่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ของเยอะ
2: ใช่ ของเยอะ
1: ครับผมพี่หนุ่มสกลวันนี้อยากฟังเพลง
2: อ๋อของวนแคร์นะครับ
1: ครับผม
2: ทุกคน
1: ได้ครับผมมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ขอมอบให้เฮียหมีด้วยแล้วก็น้องกวางหลังไม้แล้วก็ทุกคนนะครับผม
1: ครับอ้าวส่งกำลังใจให้คุณแม่หายไวๆนะครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี
2: ่ยังมี
1: ครับผม
2: ใจใจทุกคน
1: สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลุง935ด้วยนะครับอุ้ยเอาอาหารมาฝากชาวคณะเยอะเลยแล้วก็มาฝากผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ

0: Record Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ฝรั่งด้วยครับสวัสดีครับ

0: เฮียบแล้วเนี่ย
1: โอ้จังสิก็อยากสวยนะเพชร
0: พร้อมกันขอดูมือหน่อยครับผมพร้อมกัน
1: บ้างบ้างเพชรสวยไหมเธอสวยอีสานสวยสวย

0: ขอบคุณด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับโอ้เล่นสดบนเวทีนี่มันมากเลยนะครับแล้วก็เก่งทั้งคู่เลยนะครับตั้งวงหญิงลีกับน้องเพชรนะครับนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานมหานครคาราฟูปาร์ตี้2025นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินกันบ้างการเก็บเงินเนี่ยนะครับทำไมถึงสำคัญนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีช่วงที่ต้องใช้เงินเมื่อไหร่นะครับเมื่อเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับช้อปปิ้งอย่างเบิกบานใจเนี่ยแล้วเงินหมดไปนะครับทำยังไงครับเวลาที่เงินมันหมดไปเนี่ยมันมักจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเข้ามาทุกทีไม่รู้เป็นไรมันเป็นเรื่องนี้จริงๆนะฮะแล้วพอมีเรื่องที่เราต้องใช้เงินเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับการกู้ก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมันก็โอ้โหแบบจ่ายกันไปเรื่อยนะครับแล้วบางครอบครัวเนี่ยกู้มาเยอะมากนะครับก็ผ่อนไปเรื่อยๆนะจนบางทีรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วนะครับหนี้สินก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยกยอดไปยังรุ่นลูกต่อนะครับนะลูกเราก็ต้องมาแบกภาระต่อนะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมแนะนำนี่ครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือนะฮะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียเอารับเงินคืนนะครับสูงสุดเป็นเงินก้อนนะครับ 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ02-201-4364 02-201-4364นะครับนะวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364มาเดี๋ยวผมย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364ย้ำ02-201-4364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: อ้าวกลับมาแล้วครับลูกพี่เดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังสำนักงานกสทช.ก็เตือนให้ประชาชนระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐนะครับธนาคารบริษัทขนส่งนะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะหรือว่าหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะแล้วก็ข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดนะครับหรือว่าใช้อักษรแปลกนะฮะหรือส่งจากเบอร์มือถือนะครับรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกตินะครับแล้วก็สร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลนะครับให้สงสัยไปก่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.ย้ำเลยนะครับว่าหน่วยงาน

ของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนและไม่ควรไปกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่าไปกดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แล้วก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานที่ อยู่ใกล้ๆเนี่ยช่วยแนะนำนะครับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ

ระมี่หลวงปู่ศิลาองค์พระหูละมันซอยบันนนบันดาลให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาด้วยเธอ

0: ไร
1: ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะฮะหนุนดวงนะครับอ้าวช่วงหน้านะครับชาวคณะกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเบาปานนะจ๊ะดอกไผ่บานจ้ะ

0: 14 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะที่เวลา14 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสทนชประชุมติดตามวิกฤตลุ่มน้ำน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพร้อมด้วยนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชภายหลังการประชุมนายทรงศักดิ์กล่าวว่ามวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม42,539 รายการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลที่จังหวัดน่านขณะนี้แม้มวลน้ำฝนจะลดลงแต่ได้แจ้งเตือนว่าพื้นดินยังมีปริมาณอยู่ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ในช่วงวันที่20-21สิงหาคมฝนยังคงตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเตือน18จังหวัดเสี่ยงดินถล่มย้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนวันนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีสถานการณ์กรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบทุกอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและคำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชน

0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 55% ของความจุส่วนแม่น้ำน่านเขื่อนสุริกิติ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 66% ของความจุโดยมวลน้ำจากน่านจะไหลลงเขื่อนทั้งหมดปริมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เกินความจุเขื่อนเจ้าพระยายังไม่มีแผนระบายน้ำเพิ่มจากปริมาณน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและน้ำหลากที่ต้นน้ำยมที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยยังสามารถบริหารจัดการได้เลขาปปช.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องหมอวรงค์ปมโครงการ THAI Passport นายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดียื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ปปช.จะต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตหรือไม่นายสุรพงศ์กล่าวว่ามาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวังปปช.ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับทั้งในแง่ของการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริตและมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้วส่วนกรณียังมีข้อสงสัยจากประชาชนโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่นั้นการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐส่วนปปช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบขณะเดียวกันปปช.ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกนเพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริตดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับพี่สมหวังครับพี่สมหวังได้ยินผมไหมครับ
5: ได้ยินคร
4: ับ ครับชมวันนี้เสียงมันดูอื้ออึงมากเลยครับพี่อยู่ไหนครับพี่สมหวังครับ
5: อยู่บ้าน
4: ครับผมวันนี้ยินเสียงวัวป่ะพี่ครับทำไมเสียงมันแบบเอาจริงๆอยู่ไหนเนี่ยถามจริงพี่สมหวัง
5: ว่างจัง
4: ครับทำไมเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยครับพี
5: ่มาจากเสียงเป็นยังไงครับ
4: มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันอื้ออึงมากเลยครับพี
5: ่เป็นที่สัญญาณหรือเปล่าผมรู้เพื่อครับ
4: เนี่ยเสียงมันแบบผมได้ยินเสียงวัวแบบมันเหมือนบ่นพี่ให้มันกินหญ้าหรือยังครับพี
5: ่กินแล้ว
4: ไม่ได้แกล้งนะเสียงมันแบบบู๊ๆๆๆเอาพี่ลองพูดดู
5: เนี่ยก็ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็ตรงด้วยครับ
4: อ๋อเหมือนสัญญาณมันแบบแปลกๆมากเลยนะพี่สมหวังเนาะ
5: คร
4: ับ
5: คร ับ
4: แล
5: ้
4: วครับครับแล้วพี่สบายดีนะ
5: คร
4: ับ โอ้คิดถึงเนี่ยอยากจะคุยเนี่ยแต่แบบสัญญาณมันแบบแปลกๆมากเลยพี่สมหวังเออบวนหรือกี่ตัวแล้วพี่ตอนนี้ครับ
5: ได้อยู่เท่าเก่าแล้วครับ3ตัว
4: คิดถึงบอกเลยว่าผมคิดถึงพี่มากครับผมแล้วแบบเจอผู้สาวยังพี่นานแล้วนะ
5: เจอบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่
4: สมหวังใช่ไหม
5: ยังไม่สมหวัง
4: นะไม่เป็นไรเราเป็นเศรษฐีเลี้ยงวัวต่อนะพี่นะ
5: คร
4: ับเอาโอเคลูกพี่วันนี้อยากฟังเพลง
5: บ
4: ุ
5: ษบา
4: บุษบานะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดสโลแกนให้ละกันเพราะเสียงมันค่อนข้างดังวันนี้ขอบคุณพี่สมหวังมากเลยนะ
5: คร
4: ับ ครับผมสวัสดีครับนะครับนะขออนุญาตนะครับวันนี้พอดีสภาพเสียงข้างนอกแบบมันดังมากนะฮะขอบคุณนะฮะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับพี่ขอบุษบาจากเมนทอนมานะจ๊ะ

0: าวันนี้เป็นเรื่องราวของดอกไม้นะครับนะมีบุษบานะครับเมนทอนนะครับมีเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะแล้วก็น้องตุ๊กตาเพลงนี้ก็ติดค้างพี่ขวัญเรือนไว้นะครับพี่ไลก็เข้ามากรี๊ดนะครับผมนะฮะมีสแบงพลัดถิ่นนะครับเพลงนี้น้ำเมย์ก็เข้ามากรี๊ดนะครับนะถูกใจนะครับจมยุทธใหม่ไทยนะฮะมีพี่พึ่งดาวเรืองดาวโรยนะครับก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ

0: คุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าช่วงนี้อุ้ยฝนตกบ่อยๆนะครับตกเข้ามารัวๆนะครับบางทีฝนตกก็รถติดนะครับเราก็รู้ว่าเราต้องเผื่อเวลานะครับนะแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะบางทีฝนตกเนี่ยจากดูที่ไม่มีอะไรเลยนะครับฝนตกทำให้ถนนลื่นได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ต้องเดินทางใช่ไหมครับลูกพี่ต้องไปติดต่อประสานงานไปส่งของไปดีลงานไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับบางทีเราไปในพื้นที่ที่เราไม่ชำนาญเส้นทางนะครับบางทีเจอโค้งหักศอกเราเจอถนนที่เป็นดินลูกรังเนี่ยนะครับแล้วเจอฝนตกถนนลื่นมากเลยนะครับก็อาจจะเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะไหนๆเราเป็นสายที่ไปจอดรองเท้าแล้วเนี่ยนะครับควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงต่อครับเฮียเอารับเงินคืนกับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะจ๊ะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เอางานใหม่นะครับจาก T-Rex นะฮะฟิชลิงกับหยุดสารวันนะครับบ่มีสิทธิ์นะครับเพลงนี้เพราะเลยนะครับชาวคณะที่เป็น FC ของพี่ทีอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาขอได้แล้วนะครับนะอ้าวเพลงนี้นะครับสังกัดนะครับเซิร์ฟมิวสิกนะครับโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะพี่เวฟอภิรักษ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงออนบอร์ดสตูดิโอนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ้าวลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะอ้าวคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมนะครับว่าถ้าวันหนึ่งนะครับสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้เนี่ยเกิดปัญหาจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินนะว่าถูกปิดกิจการเงินฝากของเราจะเป็นยังไงนะครับนะก็ไม่ต้องกังวลไปเลยครับลูกพี่เพราะว่านี่คือหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับหรือ DPA นะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่จ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1คนต่อ1สถาบันการเงินนะครับโดยนับรวมทุกบัญชีเงินฝากในธนาคารเดียวกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือความคุ้มครองนี้เกิดขึ้นอัตโนมัตินะครับทันทีที่ลูกพี่เปิดบัญชีนะครับไม่ต้องสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้

ุ้มครองถึง33แห่งนะฮะนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่เราไปธนาคารนะครับหรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งนะครับลองมองหาสัญลักษณ์ DPA นะครับ Protecting Your Deposit นะฮะเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะจ๊ะแล้วก็ขอเตือนกันอีกสักนิดนึงถ้ามีใครแอบอ้างชื่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากโทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลอ้างว่าเพื่อให้สมัครเพื่อรับการคุ้มครองหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับนะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากโทร1158ย้ำ1158นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th นะจ๊ะ

0: อ๋อนะครับจากมนแคนนะฮะแล้วก็น้องเวียงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะฮะแล้วก็มีจบสารเนาะนะครับจากน้องนุชวิราวันนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละวันน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือซุยวานครับผมหรือว่าบะหมี่เนื้อผัดนะจากมองโกเลียนะครับนะขอบคุณข้อมูลจาก AAR นะครับ hall.com นะครับ

คนที่ตอบถูกก็มีพอสมควรนะครับมีพี่จิตนะครับพี่นิรมัยพี่ละไอพี่หนูริงพี่ประคองมีพี่กล้วยนะครับแล้วก็พี่ขวัญเรือนนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าซุยหวานแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เท่งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำ

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: Soft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไว

0: ็นสุสาครสุดถูกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส.
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยนะครับนะหลังไมค์นะครับนะ Facebook Live หรือว่า SMS ก็ได้นะครับนะช่องทางที่ชาวคณะสะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจาก Macintosh นะจ๊ะลมหายใจของความคิดถึงจ้ะThank you.

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเตือนภัยด่วนที่สุดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังน้ำล้นตลิ่งที่สถานี N13A ส่วนอำเภอปวนน้ำลดลงทั้งหมดแต่ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมากละลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำและคลองสาขาในพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจากมวลน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้คลี่คลายลงน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดแต่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะนี้กำลังเข้าสู่การเยียวยาช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยมีภาคส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วรลินทร์ทรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: เตือนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบนายเสรีสุภลาทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงทั้งนี้ในวันที่21ถึง22สิงหาคมระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกขึ้นอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถที่จะรับน้ำไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อถามว่าวันที่23สิงหาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนมาอีกช่วงหนึ่งจังหวัดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนายเสรีกล่าวว่าภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ตั้งแต่21ถึง22สิงหาคมว่าเป็นเช่นไรเพื่อวันที่23สิงหาคมมีการคาดการณ์แม่นยำขึ้นสบิดากำชับดูแลประชาชนควบคู่ป้องมรดกวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่น่านเร่งดูแลวัดภูมินทร์นางสาวสบิดาไทย

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านทางนี้กระทรวงได้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้วัฒนธรรมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์และกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินและพร้อมระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์และทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีวัดภูมินและจิตกรรมฝาผนังได้กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แม่แบบพออยู่ใกล้แล้วแบบขนลุกนะครับมันเป็นอาการที่ดีใช่ไหมครับขนลุกขนพองนะครับผมอ่ะน้องกิบุสลานะครับขนแขนสแตนด์อัพนะครับผมแล้วก็มีสะบัดป๊อปนะครับจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยมีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับโอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่นะฮะเพราะอะไรครับผมการดูแลครอบครัวผมเชื่อว่าชาวคณะเนี่ยคือดูแลอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอย่างดีนะครับนะอาจจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับทำงานหาเงินนะครับคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับนะก็ดูแลความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ลูกๆนะฮะก็เรียนหนังสือนะครับคุณแม่ก็ดูความสงบในบ้านใช่ไหมครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณพ่อที่เป็นคนหาเงินเข้าบ้านตลอดเนี่ยอยู่ๆไม่อยู่แล้วนะครับอยู่ๆท่านจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะฮะเพราะว่าบางท่านก็ไม่มีรายได้นะครับเป็นแม่บ้านจริงๆนะครับผมก็เลยอยากแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะฮะแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนรับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะครับนะรับไปเลยนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยจ้ะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ 022014364 ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาท

0: ะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับชุดนี้นะฮะคือเจ็บที่ยากจะลืมนะครับโอ้โหเจ็บแค่ตอนหายใจนะครับน้องอริสนะฮะแล้วก็มีเจ็บที่ต้องจ่ายนะครับน้องชมพู่นะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับนะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่สมใจนะครับพี่หนูริงนะครับน้องปริตานะครับพี่คณอพี่สุฮอลแลนด์พี่เออินทิรานะครับพี่หนิงซีคอนพี่ประภานะคุณวรนันเชฟพงพี่สุวิมลนะครับพี่ณัชชาพี่ขวัญเรือนพี่อัมพรพี่ทองแหลมนะมีน้องพึ่งพี่วันดีนะครับพี่เรินเจริญนะครับพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่อู้ปากน้ำนะครับพี่สงวนศรีพี่อนุชาติพี่ชนิสรานะครับพี่สายชนพี่สุพนิษฐ์พี่พนักท่านนายพลพี่บุษบานะครับพี่บัณฑิตพี่แพทย์นะมีป้าปุ๊นะครับคุณวัฒนศักดิ์นะฮะพี่ปราโมทพี่จันทรานะครับมีคุณลูกทับหลังนะครับมีพี่ทยมนนะครับนะพี่รัชนีกรนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับแหมวันนี้รัวมากเลยนะครับนะพี่หนูริงพี่สมใจน้องนับดาวนะครับนะเมนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับนะพี่แพทพี่จุ๊บแจงพี่อู้ปากน้ำนะครับนะเสียเปียกนะครับยังป่วนอยู่พี่กาบแก้วนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาคุณอ้อนๆก็มาแล้วนะจ๊ะ

0: เป็นช้างเผือกที่มีความละมุนมากนะครับแค่คนแอบรักนะจากวงอารามบอยแบนด์นะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องโอ๊ตนะครับรักน้อยๆนะครับวันนี้พี่อรุณก็แนะนำเข้ามานะครับมากรีซวัยรุ่นกันนะครับผมมีชีวิตไม่พร้อมนะครับแต่หัวใจพร้อมจากพี่เถียนทำมือนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เอาละครับกิจกรรมของเราก็ค่อยๆแง้มมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยที่เรารู้กันคือมีน้องการทัศนะมานะครับเห็นโปรโมทใช่ไหมครับผมก็รู้พอๆกับลูกพี่เนี่ยแหละครับ เดี๋ยวติดตามต่อเดี๋ยวรอข้อมูลเต็มๆเราค่อยๆปล่อยครับค่อยๆปล่อยครับอุ๊ยเหมือนซีรีส์เลยแบบต้องติดตามนะเดี๋ยวจะได้รู้แล้วนะฮะว่ามีศิลปินใครมาบ้างอะไรยังไงมีกิจกรรมอะไรหลักๆนะครับนะก็อุ๊ยตอนนี้กำลังลุ้นตื่นเต้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอค่อยๆปล่อยมาทีละนิดทีละนิดนะครับชาวคณะก็ตั้งใจฟังกันนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับ

0: สนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากพี่บ่าววีเอาที่บายใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมท.3เผยน้ำท่วมน่านเริ่มลดบางจุดเตรียมเข้าสู่ขั้นฟื้นฟูพบหลายพื้นที่โคลนหนา1ฟุตนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลไปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีการเตรียมรับมืออย่างไรว่าตอนนี้มวลน้ำไหลลงไปพื้นที่อำเภอเวียงสาบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำนาซึ่งบ้านเรือนบริเวณโดยรอบอำเภอส่วนใหญ่เพิ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงชาวบ้านส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดในส่วนของตัวเมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะระดับน้ำลดลงไปมากไม่สูงเท่าที่คาดการไว้ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองหรืออำเภอภูเพียงได้อพยพไปร้อยละ99แล้วซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งตอนนี้ศูนย์พักพิงของเทศบาลมีผู้อพยพอยู่ 100% เต็มส่วนที่อำเภอปัวน้ำที่อยู่ตามริมลำน้ำลงไปหมดแล้วเหลือเพียงโคลนระดับหัวเข่าหรือประมาณ1ฟุตและยังพบว่ามีเด็กที่ตัวร้อนเนื่องจากตากฝนเมื่อสักครู่ได้ช่วยเหลือเด็กออกจากพื้นที่2-3คนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยบางคนพบว่ามีบาดแผลติดเชื้อนายเจเศรษฐ์ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือกู้ภัยล่มในขณะเข้าไปช่วยเหลืออุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าได้มีการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยมีสาเหตุจากกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยทั้ง3นายได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดแล้วผู้อำนวยการ JIC ตรวจแนวรบปราสาทตาควายและเนิน350พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กำลังใจกำลังคนแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยทหารปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบริเวณโดยรอบเส้นทางเทินมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว 100% และในอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายไปเนิน350ทำให้การเดินทางระหว่าง2ยุทธศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350มีรายงานข่าวว่าปัจจุบันทหารกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์หนาและแข็งแรงซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากกลุ่มทุนธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนและชาวกัมพูชาเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองเช่นช่องจอมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบจุดรวมพลของทหารกัมพูชาในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งอยู่ห่างจากแนวไทยประมาณ2กิโลเมตรปปช.เปิดทรัพย์สินกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรวย95ล้านบาทสำนัก

0: การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวัตพ่วงพรศรีหรือกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อ15มีนาคม2569โดยนายวสวัตแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม95ล้านบาทมีที่ดินนส.3ก.จำนวน7แปลงทั้งในกรุงเทพบึงกาฬนครราชสีมาและอยุธยารวม33ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่น14ล้านบาทอาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก1กิโลกรัมกำไรข้อมือคาเทียมูลค่า 350,000 บาทและนาฬิกาหรู7เรือนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งหนี้สินรวม6ล้านบาทสำหรับรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม 5,800,000 บาทโดยมีรายได้จากพืชไร่ตากมัน 4,500,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ต้อนรับโดยสามงานเพลงครับวันนี้มา3หนุ่มลูกทุ่งป๊อปป๊อปกันสักหน่อยนะเปิดมาด้วยลองฟังแลครับโตเนอร์ก่อนลาวัสันสิบเจ็ดและปิดท้ายด้วยก้าวไปเงินจากหนุ่มมีสอง
1: คิดมาราธอน
0: 10:22 นครับอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยนะครับบนคลื่นความดี FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครวันนี้วันพฤหัสกันแล้วนะครับฟ้าฝนก็อาจจะครึ้มๆกันสักนิดสักหน่อยนะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพช่วงหน้าฝนแบบนี้หลากหลายเหตุการณ์แล้วก็ส่งกำลังใจเช่นกันเลยนะฮะเมื่อวานติดตามข่าวสารตลอดทั้งวันเลยทีเดียวฝั่งทางจังหวัดน่านนะครับก็ขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆแบบนี้เนี่ยไปด้วยไวๆแล้วกันนะเอาใจช่วยนะคุณฟังแต่ที่สำคัญผ่อนคลายจากความเครียดความกังวลปัญหาต่างๆในแต่ละวี่ละวันการดิ้นรนสู้ชีวิตเนี่ยนะฮะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฟังเพลงปลอบประโลมหัวใจแล้วก็ความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งนะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอมาได้022481366แต่ที่สำคัญชั่วโมงที่3ของผมนะฮะตลอดทั้งเดือนก็จะยังคงเดินหน้าแจกของรางวัลจากทางพาวซ่าครับผมให้คุณเนี่ยนะฮะโทรเข้ามาร่วมเล่นเกมจองสายกันตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ได้เลยนะครับก็แจกกันถึงสิ้นเดือนเนาะเพียงคุณครับเข้ามาตอบคำถามคีย์เวิร์ด2คีย์เวิร์ดนั่นก็คือผมเนี่ยจะถามเรื่องราวของชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องพาวซ่าคุณฟังก็ถามให้ถามเกี่ยวกับประเภทรถคุณก็ตอบประเภทรุ่นน้ำมันเครื่องพาวซ่าให้ตรงกับประเภทรถแค่นั้นเองเลยนะฮะมาเตรียมตัวติวเข้มกับน้องหลังไมไว้ได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับส่วนใครอยากจะแบบว่าตื่นเต้นจังเลยมีตัวช่วยได้ไหมโทรมาได้ครับผมนี่เพราะว่าทางพาวซ่าเขาใจดีเขามีความประสงค์ต้องการอยากจะแจกให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมสนุกกันนะเป็นเกมที่

สนุกสนานคุณฟังตอบคำถามให้ทัน15วินาทีเท่านั้นเองเนาะก็เดินหน้าแจกกันจนถึงสิ้นเดือนใครอยากได้ของรางวัลจากทางพาวซ่าส่งตรงไปถึงที่บ้านคุณเนี่ยก็โทรมาจองสายเล่นเกมกันได้เลยนะฮะ02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTMFM95 ทาง SMS วันนี้พี่พรอ่อนนุชฝากเพลงหมอลำน้อยของน้องอ้นพานุวัฒน์เข้ามาพี่กุลสมุทรปราการฝากเพลงหม้อหุงข้าวเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงอยากซื้อบ้านนอกให้แม่มอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายพี่อรุณจากอุตรดิตถ์ก็ฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิต

วัสดีทาง Facebook Live สดด้วยนะครับหลายคนก็แวะมาแล้วคุณปูปูกัญญารัตน์นะครับผมพี่พีรพลพี่สุวิมลเอ๋ยพี่โอ๋มี

มีคุณเชอรี่น้องแชมป์โชคชัยศรีพ่อค้าหนุ่มกระทิสดเนี่ยนะฮะพี่ทองอินฝากเพลงนางไพรเข้ามาเมื่อวานผมดองไว้อยู่ผมลืมชื่อเพลงพี่ทองอินขออภัยด้วยนะมียายทรงครับผมบอกว่าน้องโอ๊ตฝนมาหรือเปล่าวันนี้ฝนไม่น่าจะตกนะแล้วก็มีพี่นุเด็กเส้นสดลาดพร้าว101นี่ฝากเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยเข้ามาของอาดวงดีศรีวิชัยแต่แวบมาช่วงนี้ครับคุณฟัง16:29โดยประมาณประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนนะหลายคนก็อาจจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่ากิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมที่จะถึงในเดือนนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับเราก็มีกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลครับมีชื่อว่ามหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับคุณฟังซึ่งทางลูกทุ่งมหานคร LTM FM Gas Park ของเราก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการนะครับแฟนรายการทุกท่านเลยแล้วก็ผู้ที่มีใจบุญนะครับอยากจะมาร่วมสมทบทุนกันซึ่งครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลคุณฟังมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันครับในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลอย่างที่ได้บอกไปนะครับมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะก็ช่วยเขาเรียกว่าเป็นการหารายได้นะครับเพื่อที่จะระดมทุนนี่เข้าสู่ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและอีกหนึ่งนัยสำคัญนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ใครที่สะดวกก็เรียนเชิญนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเข้าชมได้ฟรีเลยที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ของเราซึ่งก็จะเป็นการที่จะร่วมรวมทุนนะครับให้คุณฟังได้มาร่วมบริจาคบริจาคสมทบทุนครับที่เข้าสู่มูลนิธินะครับผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีครับ020304541นะก็เป็นเรื่องราวที่มาร่วมกันช่วยเหลือแล้วกันนะครับยิ่งในขณะนี้ทางภาคเหนือตอนบนของเราก็หลายครัวเรือนนะครับได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะจากอุทกภัยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะมาร่วมกันสมทบเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วทั้งประเทศกันด้วยนะครับก็ติดตามกันได้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้งานเริ่มตั้งแต่12 นาฬิกาไปจนถึง17 นาฬิกาครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องโอ
1: ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: รู้จักไหมครับตะวันครับ
1: พี่ตะวันใช่ไหมฮะจากสวนหลวงใช่ไหมฮะที่มีเมีย5คนใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับเราเล่นเฉยๆ
1: นะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี่ตะวัน
2: เพราะพี่รักจริงครับ
1: ของใครครับ
2: ไม่รู้ชื่อพี่หนึ่งครับพี่หนึ่ง
1: ถูกต้องแม่นี่เปิดให้เลยแม่จะขอเพลงเพิ่มไหมพี่แม่นี่ทายชื่อศิลปินถูกแบบนี้เดี๋ยวผมแถมให้เลย
2: ได้ครับ
1: ได้เหรออีกเพลงไหมอีกเพลงไหม
2: มีคนคอมเมนต์อีกไหมครับ
1: หมายถึงคอมเมนต์อะไรฮะอ๋อสาวๆเหรอเดี๋ยวนะ
2: ยังพี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ
1: เอออย่าขี้น้อยใจสิพี่ตะวันนี่ฝากทักทายสาวพระขนงไหมครับหน้าไมค์พูดสักนิดนึง
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อปาริตามาลิและต้อย
2: คือปาริตาเอสจีนะครับ
1: คุณปาริตาพี่ตะวันคิดถึงไหมครับ
2: คนละคน
1: มาเพลงนี้เพราะพี่รักจริง1 BK Band นะพี่ตะวันมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: มอบให้น้องเหมยแล้วก็สาวปักกระหนงแล้วก็คุณหยงพี่โป้น้องเอ็กเซลครับแล้วก็ทีมงาน LTM FM 95ด้วยครับ
1: โอเคได้เลยมาพี่ปาริตามาแล้วบอกว่าพี่ตะวันคะคิดถึงปาริตาคนเดียวได้ไหมคะอย่าคิดถึงน้องต้อยและน้องมะลิได้ไหมได้ไหม
2: อันนี้ได้
1: นี่เขาคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดจริงจริง
2: เอ้ยจริงเหรอ
1: จริงจริงครับพี่ตะวัน
2: ครับ
1: โอเคมาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
2: ครับ
1: ครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ โอเคมาหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจก็แวะมาฝากเพลงให้สาวๆทั้งน้องเหมยและก็ฝั่งพระขนงโอ้คุณตะวันเนี่ยนะจากสวนหลวงอ่ะในช่วงนี้ครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ปากหนักแต่รักจริงครับจากพี่นุ้ยสุวีนาในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียงพี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: 16:51 นกันแล้วนะครับมาช่วงนี้ครับมาฝากเน้นย้ำสักหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกหรืออยากจะวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงมั่นปลายของคุณนะครับก็เป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2แรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับโทรเลย02-201-4364 02-201-4364ครับสมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ50 ปีจนถึง75 ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้นะครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยครับคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364เบอร์ตรงกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตนะครับซึ่งเขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณกันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าหากคุณยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสาธารณะที่เราเห็นข่าวใหญ่ๆโอ้มันก็สะเทือนใจถ้าเราไม่ได้เตรียมวางแผนเงินก้อนไว้ในอนาคตลูกหลานคนที่เรารักจริงๆรักหวงแหนเขาอยากให้เขามีอนาคตที่เดินไปไม่ต้องดิ้นรนมากอย่างน้อยๆก็มีเงินก้อนนี้ไว้คอยซัพพอร์ตสนับสนุนสำรองไว้ให้เขาอ่ะนะครับดังนั้นแล้วพิจารณากันดูคุณฟังวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่แล้ว02-201-4364ครับ02-201-4364โทรไปสอบถามก่อนก็ได้เช่นกันคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะบริการดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลคุณกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีครับไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวจากไทยประกันชีวิตครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์ของคุณก็คือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100 บาทแคมเปญ นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมครับไปจนถึง30 กันยายน 2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1 ล้านบาทอ่ะก็มาสร้างเรื่องราวดีๆกับไทยประกันชีวิตกันได้เลยคุณผู้ฟัง

สวัสดีทางหลังไมค์สักหน่อยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะวันนี้มีพี่กุลสมุทรปราการแวะมาฝากหม้ออีกหนึ่งหม้อแล้วหม้อหุงข้าวพี่ชันธนารังสิตครับฝากเพลงลักแกงของวงลูกคลักเมื่อก่อนหน้านี้เปิดจัดเสิร์ฟให้พี่ชันธนาเรียบร้อยวันนี้ไม่ดองเพลงพี่ชันธนานะพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่นกสุพันธ์คุณพี่ทับทิมเสรีไทยพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เน่งบึ้งกุมครับวันนี้บอกว่าไม่มีอะไรมากค่ะน้องโอ๊ตฝากประกาศทีว่าพี่เน่งคนนี้อยากเจอคนจริงใจสาวเล่นนะพี่หนึ่งนะยายแสงบางนาสวัสดีครับผมคุณเอนะครับจากมีนบุรีป้าวิสามโคกน้องแวนนครปฐมลุง935พระราม5นะวันนี้ลุง935วิ่งแถวๆพระราม5อยู่นะพี่อรุณจากอุตรดิตถ์วันนี้แวะมาฝากเพลงกลางดาวของลูกบ่าวไรอันการ์ดบัณฑิตแม่คุณยายอรุณไม่เคยขาดจริงๆเลยอ่ะ10:55ครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะนี่พี่โบสาคอมเมนต์บอกว่าขอส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทุกท่านค่ะมันเป็นเรื่องราวนะน้ำป่าไหลหลากน่ากลัวจริงๆอ่ะขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ววัน

0: ะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์ภาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นเปล่าตรงบริเวณป่าดิบแล้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพเรย์แมคโดนัลด์ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่ศาลารัตนพราหมณ์ที่วัดยางพระอารามหลวงมีญาติและเพื่อนในวงการบันเทิงของเรย์แมคโดนัลด์ทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมรดน้ำศพอาทิเกลือกิติภูริหิรัญพฤกษ์ตั๊กบริบูรณ์พีททองเจือโดยช่วงก่อนรดน้ำศพชาคริตแย้มนามหนึ่งในเพื่อนสนิทได้ออกมานั่งร้องไห้ข้างศาลาโดยมีภรรยายืนปลอบไม่ห่างขณะที่พีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับเรย์มาตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปีก่อนเข้าวงการเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่าสุดได้เจอกับเรย์เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเพราะลูกสาวเขียนบทภาพยนตร์ให้เรย์โดยเฉพาะยอมรับรู้สึกช็อกและตกใจตลอดเวลาที่รู้จักกันเรย์เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นน้องชายที่น่ารักกวนๆวันนี้ที่มาก็อยากจะมาให้กำลังใจครอบครัวโดยนายพินโยรุธทำโปรดิวเซอร์รายการ Teen Talk และผู้กำกับภาพยนตร์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ที่เดินทางมาร่วมงานศพบอกเล่าถึงความผูกพันกับเรย์แมคโดนัลด์ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2537เรย์เป็นคนมีความสามารถซึ่งตอนนั้นเรย์เป็น VJตนเห็นศักยภาพอยากให้มาบุกเบิกรายการวัยรุ่นเรย์ในวันนั้นจนถึงเรย์ในวันนี้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเรย์อยากบอกให้เรย์ฟื้นแล้วมาทำอะไรสนุกด้วยกันสำหรับพิธีวันนี้มีการรดน้ำศพเมื่อเวลา 16:00 น.และเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 น.เป็นเวลา 7 วันก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่ 26 สิงหาคมนี้ประชุมทบทวนการบังคับโทษทางอาญาครั้งที่1หาเรือหลักเกณฑ์การอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มี2ประเด็นหลักโดยเรื่องแรกเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบส่วนเรื่องที่2เป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลดโทษจะมีการทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกั

0: กรณีเล่าตาแสนลี่โดยจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วจะต้องรับโทษจริงไม่น้อยกว่าเท่าใดหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษขั้นต่ำเท่าใดรวมถึงกรณีโทษประหารชีวิตหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษจำคุกไม่น้อยกว่าเท่าใดโดยคณะทำงานย่อยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบและไม่พบมีการบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2563อาจมีช่องโหว่ส่วนกรณีที่มีนักโทษบางรายถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้รับการลดโทษในระดับเดียวกับเล่าตานั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบที่ใช้บังคับในห้วงเวลานั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
10: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
11: 5ปี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับหนึ่งสายรอพูดคุยขอเพลงกันอยู่แล้วด้วยกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะสวัสดีครับ
4: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
3: นี่ห่างหายไปนานเลยนะครับสบายดีไหมพี่

0: สบายสบายดีครับ
1: โอเคโดยรวมโอเคนะ
0: ครับครับ
1: วันนี้แนะนำเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตออกอากาศหน้าไมค์เนี่ยพี่เปิ้ล
0: อยากฟังเพลงของแมนทอนนะครับ
1: เพลงอะไรพี
0: ่ออล้อมันน่ารักครับ
1: มอบให้ใครครับเชิญสักนิดนึง
0: มอบให้กับแฟนเพลง95ให้น้องโอ๊ต
1: ครับ
0: และก็ให้น้องให้น้องโคโปรแกรมได้ครับ
1: อืมนะน้องหลังไมค์นะ
0: ครับ
1: โอเควันนี้เดี๋ยวมาขอบคุณกันเลยนะพี่เปิ้ลนะ
0: ให้น้องโอ๊ตนำให้คร
1: ับได้เลยครับพี่ธีระท่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรฝางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยาราอาห่า
0: และไอยาราอาห่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: ขอบพระคุณมากพี่เปิ้ลเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นะ
0: ว่าไปกับน้องโอ๊ตพิเศษเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแหมพี่เปิ้ลอ่างทองนะห่างหายจากสายหน้าไมค์นี่ก็ไปหลายวันแล้วเหมือนกันนะฟังเพลงกันครับ4เพลงต่อเนื่องกับชั่วโมงนี้17:11

0: สีเพลงต่อเนื่องครับวันนี้รวมมิตรนะคุณผู้ฟังตามคำขอที่แนะนำกันเข้ามาก็เปิดขบวนพาเหรดครับมาด้วยอ้อร้อมันน่ารักอันจับเมนทัลไอ้หนุ่มไกลเดือยงั้นจากอาดงดีศรีวิชัยอยากเจอคนจริงใจครับพี่ดวงตาคงทองและปิดท้ายด้วยแฟนมหางั้นจากพี่กำพูและพี่รัชนีพี่เจ้าพี่รัฐของเรานะก็ขอบพระคุณปาวิจากสามโคกครับที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาไม่ได้ฟังนานจริงๆเพลงนี้เนี่ยแฟนเฮียหมีเขาชอบแซวไงแฟนมหานี่หมายถึงว่าคล้ายๆเฮียหมีเขาแบบว่าใกล้สาวก็โอ้ก็กลัวใช่ไหม นี่เราอ้างอิงถึงคนที่3อีกแล้วแซวเฮียหมีตลอดอ่ะนี่4เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาค
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่เราจะเปิดแนะนำกันงานจากน้องบิวจิตชริยาคนฟังซึ่งนำเพลงของคุณพี่ไม้พรมอุดมพรมาทำโคเวอร์มาทำใหม่นั่นเองนะก็ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงนะครับเกือบแตะแพ้ส้นหย่องครับซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้ก็ปราบปากาจากอาจารย์ทิบดินทองศิลป์ครับก็การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงใหม่เวอร์ชันน้องบิวนี่ก็ได้อาจารย์สวัสดิ์สารคามมาเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานให้นะครับมาฟังกันครับเกือบแตะแพ้ส้นหย่อง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุต

ันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 17:53 นาทีกันแล้วนะครับกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตอยู่จนถึง1ทุ่มตรงนะครับก็ฟังเพลงต่อเนื่องกันไปนะก็ทักทายทั้งทาง SMS เพิ่มเติมกันด้วยพี่เด็กโคราชก็ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าพี่วิภามาฝากเพลงกลางดาวทิ้งไว้นะครับส่วนทางหลังไมค์ก็ทักทายหลายท่านเลยนะครับก็บางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ทันชั่วโมงนี้เดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้านะคนฟังชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิต Facebook Fan Page ครับพี่กระแตสเกตคุณวงจันทร์พี่วงจันทร์พี่จิตแล้วก็มีคุณผู้ฟังจากฝั่งสปป.ลาวสบายดีเด้ออ่ะนะแล้วมีคุณยายพอเพียงพี่พีรพลพี่ปรีชาพี่สนธยาครับผมคุณดวงเดือนมีคุณพี่อรุณก็แวะมาฟังเพลงกันชิวๆนะพี่ทิพสุดาเอ่ยอ่ะประมาณนี้นะครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงยุค90กันสักหน่อยก็หยิบยกมาจากปี2534คุณฟังจากคุณโอไอศูนย์ครับเพลงนี้ฉันจะบิน

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับ
4: ครับก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเอาใจช่วยเมืองน่านนะครับพี่ไพศาลสถานการณ์ณขณะนี้ก็ถือว่าคลี่คลายระดับหนึ่งแล้วนะฮะน้ำในตัวเมืองก็ค่อนข้างลดระดับลงแล้วเหลือแต่เวียงสาครับน้ำกำลังจะไปถึงครับ
5: ครับอันนี้คือเฉพาะหน้านะ
4: เฉพาะหน้าฮะครับ
5: แต่ว่าที่น้ำลดลงแล้วน้ำผ่านไปส่วนใหญ่แล้วอย่างตัวท่าวังผานี่ก็โอ้โหยับเยินเลย
4: ใช่ฮะยับเยินครับ
5: ความเสียหายหนักหนาสาหัสจริงๆดูสภาพแล้วนะครับ
4: ก็คลิปภาพที่ชาวบ้าน
5: บ้านเรือนถนนถมทางอะไรต่างๆนะ
4: ก็คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันมาเนี่ยรถผมรถผมจอดอยู่ข้างบ้านนะพี่ไพศาลลอยขึ้นแล้วก็ไหลเข้าป่าไปแล้วฮะแล้วเป็นลักษณะนี้เกือบทุกหลังฮะเพราะว่ามันมาทีนึงเนี่ยโอ้โหสูงระดับเมตรกว่าเกือบจะมิดหลังคาชั้นหนึ่งนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินที่อยู่ชั้นล่างขนก็ไม่ทันครับจนคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมโดยเฉพาะสทนชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มีเรื่องของการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสต์ไงพี่เวสานแต่ว่ามันกระชั้นชิดไปชาวบ้านหนีออกไม่ทันชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงไม่ทัน
5: ชิปัวเนี่ยไม่ทัน
4: ครับ
5: แต่ว่าล่างๆลงมาเนี่ยเข้าใจว่าพอทันหมด
4: ฮะ
5: ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอปัวรู้ปัวปั๊บนี่ส่วนที่อยู่จะต้องรับน้ำต่อจากปัวเนี่ยเขาก็เตรียมทันละ
4: โอ้เพราะดูข่าวสารใช่ฮะ
5: พอทัน
4: ครับ
5: อย่างในอำเภอเมืองเนี่ยที่น้ำท่วมเข้ามาเนี่ยนะผมบางจุดก็ยังสูงนะยังเมตรครึ่งอยู่นะ
4: ครับ
5: แต่ก็ยังเก็บข้าวของทัน
4: ฮะคุณทรงศักดิ์ก็อยากจะให้แจ้งเตือนถ้า5วันไปได้เนี่ยยิ่งดีประเมินสถานการณ์เลยแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าเอาอย่างเอากระชั้นชิดสุดเนี่ยขอสัก24ชั่วโมงใช่ไหมได้หรือเปล่าเนี่ย
5: ครับ
4: ครับ
5: ก็มีเรื่องต้องให้แก้ไขทุกครั้งนะ
4: ครับ
5: เ
4: ดี๋ยวจะรับอีกไงว่า23สิงหาคมเนี่ยก็อีกกี่วันนะพี่เบสาร 2-3 วันยอมความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านอีกแล้วแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่เดิมเลยครับเหนือตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านก็จะรับสถานการณ์แบบนี้อีกซึ่งอาจารย์เสรีสุภลาทิตบอกว่าเอาสถานการณ์ตัวนี้แม้ว่าคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ดินมันอุ้มน้ำไว้หมดแล้วอ่ะพี่ไพศาล
5: มันคืออันฝนตกลงไปอีกก็ไม่ก็มาเต็มๆนะ
4: ก็มาร้อยก็ท่วมร้อยอ่ะครับมันจะซึมลงดินไม่ได้แล้วครับ
5: ก็มีเหตุผล
4: ครับ
5: นอกจากน่านแล้วศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยก็ไม่เบานะ
4: ครับ
5: ก็เจอน้ำป่าไหลหลากอยู่อันนี้ลุ่มน้ำยม
4: ครับ
5: เพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงก็ไม่มากเท่ากับที่ปัว
4: ครับ
5: แล้วก็ตามลำน้ำน่านที่ไหลลงมาต่อเนื่องกันเนี่ยก็เลยข่าวก็จะน้อยหน่อยที่ศรีสัชนาลัยแต่ผมดูแล้วก็โอ้คือก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่นะ
4: ก็5ตำบล12หมู่บ้าน
5: น้ำป่าไหลหลากเหมือนกันครับ
4: ครับ5ตำบล12หมู่บ้านครับตอนนี้ทางชลประทานกำลังเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อันนี้ชื่อคุ้นๆไหมฮะโดนทุกปีตรงนี้ครับอยู่ที่สวรรคโลกนะฮะเพื่อจะพร่องลงแม่น้ำยมรอรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยของสุโขทัยแล้วก็จากอำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็ที่จังหวัดแพร่เพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันต้องลงลำน้ำยมมาที่สุโขทัยอ่ะพี่ไพศาล
5: ตัวจังหวัดก็เตรียมรอต่อไป
4: เพราะมันผ่ากลางเมืองใช่ไหมแม่น้ำอ่ะครับ
5: ใช
4: ่ก็โอ้โหเคยผ่านเมืองสุโขทัยนะพี่ไพศาลไอตอนที่น้ำเขาปริ่มๆนะครับเราก็ขับอยู่เลนขวาเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะกำแพงอ่ะที่กั้นแม่น้ำอยู่อ่ะครับสูงเมตร2เมตรเลยนะครับและน้ำข้างหลังกำแพงเนี่ยปริ่มเลยนะฮะ
5: ครับ
4: แต่ว่าเขาทำค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงแต่ก็เสียวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันพังลงมาเนี่ยโอ้โหชุมชนโดยรอบตรงนั้นมันมีแต่สถานที่ราชการจวนผู้ว่าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยครับ
5: แม่น้ำยมนี่เขาว่ามันน่าจะมีสภาพที่ถึงฤดูน้ำหลากแล้วน้ำก็ท่วมอย่างนี้มาน่าจะเป็นพันปีแล้ว
4: ครับ
5: มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตื้นเขินแล้วก็มาท่วมกันในช่วงหลังๆนี้นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเขาสังเกตได้ว่ากรุงสุโขทัยเขาไม่ตั้งอยู่ริมน้ำนะ
4: ครับ
5: ใช่ไห
4: ม
5: สมัยพ่อขุนรามทั้งหลายสมัยพ่อขุนทั้งหลายอ่ะ
4: ครับ
5: นะพ่อขุนศรีอินทราทิพย์พ่อขุนศรีเมืองพ่อขุนรามคำแหงอะไรเนี่ยตัวสุโขทัยเนี่ยห่างก็ต้องพอสมควรนะแสดงคนโบราณเขาต้องรู้ว่าถ้าไปตั้งอยู่ริมน้ำแบบอำเภอเมืองปัจจุบันมันก็ต้องท่วมทุกปี
4: ครับ
5: แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เรื่องการค้าการคมนาคมสำคัญไง
4: ครับ
5: อาศัยทางนงทางน้ำอะไรต่างๆก็ลงมาอยู่จะชิดน้ำเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละ
4: ก็เมืองเก่าเชียงใหม่ก็หากันไม่เจอตอนแรกเพราะว่าน้ำท่วมหลายปีผ่านมาจนท่วมมิดไปหมดพี่ไพศาลต้องย้ายเมืองมาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับเช่นเดียวกับที่พิษณุโลกนะฮะพระราชวังจันทร์อยู่ริมแม่น้ำน่านเลยเหมือนกันครับน้ำก็หลากทุกปีพอน้ำหลากเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็เอาโคลนเอาเศษตะกอนดินเนี่ยมาทับถมพอระยะเวลามันผ่านไปอ่ะนะฮะมันก็ทำให้มองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะ
5: กลบไปหมดเลยทั้งวัน
4: กลบไปหมดใช่ครับใช่ครับลักษณะเนี้ย
5: ครับ
4: แต่สุโขทัยเขาอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าเขาย้ายห่างจากแม่น้ำไปเลยเพราะว่าในสมัยอดีตก็คงจะความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนคงจะมากกว่านี้เยอะครับฝนตกกับฟ้าแทบจะฟ้ารั่วน้ำมาจริงๆประมาณนี้เหมือนอยุธยาไม่ต้องกลัวพม่าเดี๋ยวน้ำมาเขาก็หนีไปเองประมาณนี
5: ้แล้วเขาก็สามารถที่จะทดน้ำมาใช้ได้นะ
4: ครับ
5: เอามาแล้วก็มาสร้างเป็นบาลายเป็นที่เก็บน้ำก
4: ็ครับใช่ครับใช่ครับ
5: เอาน้ำมาเก็บไว้ใช้ต่างๆคนโบราณสติปัญญาสูงมาก
4: ครับเรื่องของน่านเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันคือประเด็นน้ำท่วมอย่างนี้เกือบจะทุกปีพี่ไพศาลเพราะมันตกหนักๆเนี่ยฮะเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ก็เพราะคนน่านไม่มีป่าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
5: ก็ปีนี้เขาบอกว่าเบาหน่อยนะ
4: ครับ
5: วัดภูมินเนี่ยเขาเอาระดับอะไรนะปู่ย่าปู่ม่านย่าม่านมาดูที่ก็เป็นในตัวสัญลักษณ์
4: ครับ
5: เป็นสแตนดี้เขานะ
4: ครับ
5: ที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์อ่ะ
4: นะฮะ
5: ปีที่แล้วเนี่ยถ่ายมาคอคอปู่ม่านย่าม่านเนี่ยถึงคอ
4: ครับ
5: แล้วตอนนี้ยังนั่นเลยหน้าแข้ง
4: ครับก็ลดลงไปแล้วด้วยนะฮะตอนนี้กำลังลดนะฮะ
5: ก็เนี่ยยังหน้าแข้งถ่ายมายังหน้าแข้งก็บอกโอ้ยปีนี้ยังถือว่าเบา
4: ครับ
5: เอาภาพเก่ามาดูปีแล้วนี่คอเลยผมโ
4: อ้แต่ปล่อยท่วมอย่างนี้ทุกปีไม่ได้นะพี่ไพศาลแล้วก็ถ้าเกิดท่วมขังอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความชื้นของน้ำมันจะทำลายภาพโบราณมันจะทำลายศิลปะโบราณหมดนะครับ
5: ใช่ไม่แล้วมันโอ้โหมันต้องฟื้นฟูกันใช่ไหม
4: ครับ
5: ต้องจัดงบประมาณไม่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทองเองเป็นส่วนใหญ่ รัฐก็คงจะช่วยเยียวยาให้ระดับหนึ่งแต่คงช่วยทั้งหมดก็คงไม่ได
4: ้ก็วันนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงประชุมเลยนะฮะแล้วก็มีคำสั่งด่วนไปเลยนะครับให้ทุกกรมของกระทรวงลงพื้นที่ไปติดตามอย่างใกล้ชิดคือประเด็นแรกก็คือช่วยประชาชนก่อนประเด็นที่สองก็คือดูเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานภาพศิลปกรรมอะไรต่างๆกับพี่ไพศาลออกคำสั่งห้ามเลยนะท้องถิ่นนะอย่าไปล้างอย่าสูบน้ำออกอย่าเช็ดอย่าถูอย่าขัดถ้าผู้เชี่ยวชาญยังไม่อนุญาตฮะวัวของโบราณเสียหายครับ
5: คือคราบเคลิมจะอยู่ยังไงก็เก็บไว้งั้นก่อน
4: ครับ
5: เอาเฉพาะตรงพื้นอย่างเดียว
4: เอาผู้เชี่ยวชาญให้อนุญาตก่อนคุณถึงจะทำได้กลัวจะไปขัดแล้วมันพังหมดนะ
5: โอเค
4: ครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: ครับ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวในการ13 นาทีครับพี่เพศาลฮะคุณมีศักดิ์นี่เขาคุยเข้ามาบอกว่าคนไม่เคยเจอน้ำท่วมจะถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เสียหายได้ขนาดนั้นแต่คนที่เจอกับตัวเองจะรู้เลยว่ามันเอาไม่ทันจริงๆเนี่ยแบบภาคใต้เนี่ยเจอประจำก็ยังเอาไม่อยู่ฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่คุยเข้ามานะครับคุณลิขิตฟ้าครับพี่เพศาลตัวเมืองสุโขทัยโบราณสมัยตั้งเมืองตั้งแต่พ่อขุนศรีนะก็พ่อขุนศรีนาวนำถมเหรอบอกว่าตั้งเมืองอยู่ห่างจากแม่น้ำยม13 กิโลเลยครับแต่ว่าเขาคงจะมีระบบชนประทานของเขาฮะที่ผ่านน้ำเข้าเมืองอะครับใช่ไหมฮะ
6: เขารู้วิธีที่จะทดน้ำ
5: ครับ
6: คนโบราณเนี่ยน้ำจากข้างล่างเขาทดขึ้นไปอยู่บนภูเขา
5: เออยังทำได้เลยนะฮะ
6: อันนี้มันสูงจากระดับน้ำจากแม่น้ำยมขึ้นไปที่ตัวเมืองก็คงจะตัวเมืองคงสูงกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็เอาน้ำขึ้นไปได้ครับ
5: ภูมิปัญญาจริงๆเลยฮะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะคือมีประเด็นนี้พี่เพศาลผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณนัทเนี่ยฮะเขาอยู่จังหวัดน่านเขาอายุ45 ปีเขาโพสต์มันเป็นประเด็นกระแสดราม่าปล่อยให้ท่วมไปเลยก็ป่าตัดกันหมดเหลือแต่ข้าวโพด ที่ปลูกอยู่เต็มภูเขาเนี่ยน้ำมามันจะเอาอะไรไปอุ้มน้ำล่านี่เขาอธิบายความอันอั้นตรงนี้นะครับเพราะโดนทุกปีก็ถูกกล่าวหาลักษณะนี้ทุกปีนะครับแต่รอบนี้ที่ปัวเนี่ยคุณนัทบอกว่าฝนนะครับ339.6 มิลลิเมตรครับหนักไหมฮะกทมนี่เกิน60ก็ท่วมแล้วฮะแต่ว่าที่ปัวครับ339.6 มิลลิเมตรนะครับไอที่วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าปล่อยให้ท่วมไปเถอะตัดไม้ทำลายป่าจนเขาหัวล้นกันเองเนี่ยจะไปช่วยทำไมเจ้าของโพสต์เขาแจงบอกว่าไอภาพภูเขาหัวล้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาครับเพราะพื้นที่ป่าที่หายไป1,200,000 ไร่เนี่ยไม่ได้เกิดจากชาวบ้านครับมันสั่งสมมาตั้งแต่ยุคสัมปทานป่าไม้นโยบายของรัฐในอดีตปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ระบบตลาดพืชเชิงเดี่ยวเพื่อป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้แหละฮะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ป่าของเมืองน่านมันหายไปอ่ะพี่เพศาลชาวบ้านบนดอยซะอีกกลับมีต้นทุนชีวิตติดลบการเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขในอดีตเป็นไปด้วยความยากลำบากจำเป็นต้องเลือกทำอาชีพที่เปลี่ยนเงินสดให้เร็วที่สุดครับเพื่อประทังชีวิตพร้อมกับทั้งคำถามกลับไปยังคนเมืองว่าหากต้องการให้หยุดทำลายป่าสังคมพร้อมจะร่วมจ่ายราคาของการรักษาป่าผ่านการสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือยอมซื้อวัตถุดิบในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ยังยืนยันได้ว่าคนน่านไม่ได้งอมือนอเท้านะครับมีความพยายามฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ปรับรูปแบบการเกษตรอย่างยั่งยืนเช่นโครงการน่านแซนบ็อกหรือว่าการปลูกกาแฟคุณภาพสูงสร้างรายได้ร่วมกับไม้ใหญ่ที่ดอยมณีพลึกเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่มันโตไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับพี่ไพศาลครับ
6: เคยได้ยินอยู่กันน่านแซนบ็อกอะไรที่คุณปั้นมันทูลล่ำซำมันเลยกระดาษเขาก็ดึงภาคเอกชนดึงอะไรไปร่วมวิจัยแล้วก็ตั้งเป็นวิสาหกิจกันขึ้นมานะ
5: ก็ลงทุนไปซื้อบ้านไม้อยู่กลางเมืองเลยไม่ใช่เหรอครับ
6: คุณปั้น
5: ครับ
6: เขาจะเห็นว่าเขาปีบริษัทที่เขาไปทำนะ
5: ครับ
6: เขาเป็นบริษัทที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ยา
5: ครับ
6: แล้วผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยมันมาจากพืชสมุนไพรเน
5: ี่
6: ยอยู่เป็นจำนวนมาก
5: ครับ
6: บริษัทยาทั้งหลายเนี่ยที่เราคิดว่ายาเนี่ยจริงๆแล้วมันสกัดมาจากพวกพืชนะเป็นจำนวนมากเลยแล้วเขาก็มาศึกษาดูว่ามันมีพืชอะไรยังไงแล้วเขามาส่งเสริมให้ปลูกชาวบ้านเนี่ยสมมุติว่าคุณมีที่ของคุณ10ไร่นะ
5: ครับ
6: เขาบอกว่าคุณปลูกแค่1ไร่เลยแล้วเขารับจะรับประกันรายได้คุณเลย
5: ครับ
6: ว่าจะได้ไม่น้อยกว่าที่คุณเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว10ไร
5: ่
6: แล้วเขาขอให้9ไร่ที่เหลือเนี่ยคุณปล่อยไม่ต้องทำอะไร
5: ครับ
6: เอาทำเฉพาะ1ไร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวโครงการ
5: ไปรับซื้อเอง
6: บริษัทยาเนี่ยเขาจะดำเนินการส่งเสริมให้ปลูกพวกพืชสมุนไพรอะไรเขาเนี่ย
5: ครับ
6: แล้วก็รับซื้อ
5: ครับ
6: เขาจะมีกระบวนการที่เอามาพัฒนาเป็นยาเป็นอะไรต่อไป
5: ครับ
6: นะเขาทำผมก็นี่น่าสนใจ
5: คือ
6: ไม่ต้องการเขาไม่ต้องการไปปลูกเปลือกพวกป่าเนี่ยไปปลูกไปอะไรมันก็มีประโยชน์หรอก
5: ครับ
6: สิ่งที่จะทำให้ป่าฟื้นฟูได้เนี่ยคือหยุดอย่าไปยุ่งกับมันแล้วธรรมชาติมันจะฟื้นฟูตัวเอง
5: เหมือนชาวเขาฮะที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำไร่เลื่อนลอยอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าเวลาเขาอธิบายนะภูมิปัญญาของเขาบอกว่าเขาอยู่มาเนี่ยไม่รู้จักกี่ชั่วชีวิตของตระกูลเขาอ่ะครับ 3-4 ชั่วชีวิตแล้วอ่ะเขาบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยสมมติปี 4-5 ไร่นะในการทำพืชไร่นะครับปีนี้เขาทำแปลงที่1เสร็จพอทำเขาเกี่ยวเสร็จเขาเผาเลยเขาไปเผาแปลงที่2ไอ้แปลงที่1เขาทิ้งไปเลยฮะปีต่อไปแปลงที่2ทำเสร็จเกี่ยวก็ทิ้งไปเลยไปทำแปลงที่3ไปทำแปลงที่4ในปีถัดไปแล้วพอปีที่5เขาย้อนกลับมาแปลงที่1ฮะซึ่งมันกลายเป็นป่าไปหมดแล้วครับเขาทำลักษณะนี้ฮะเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเผาหมดจนมันเหี้ยนจนไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยในดินเขาก็เป็นภูมิปัญญาของเขาลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าทำลายล้างชนิดภูเขาหนึ่งลูกก็โกนไปทั้งหนึ่งลูกเลยแล้วก็ปลูกข้าวโพดกันทั้งภูเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะ
6: เชียงรายมันก็มีภาพโอ้ร่วมที่ดูแลนะ
5: ครับ
6: เขาหัวโล้นมันแดงไปทั้งโอ้โหเห็นน่าตกใจ
5: ก็ขับรถไป
6: หน้าฝนมันก็เขียวดีอ่ะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: เพราะไอ้วัชพืชไอ้ต้นไม้มันก็ขึ้นเหมือนดูเขียวอ่ะแต่ไม้ใหญ่มันแทบไม่มี
5: ไม่มีใช่คือเมืองหน้าเน้นขึ้นชื่อเลยฮะภูเขาข้าวโพดอะครับก็พยายามจะรณรงค์กันเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จก็อย่างที่ทางชาวน่านเขาบอกว่าประมาณ1,200,000ไร่เนี่ยจะทำยังไงให้ไปส่งเสริมแล้วก็ให้เขาปลูกพืชอื่นแล้วมีคนไปรับซื้อเขาแล้วก็มีรายได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ถูกละเลยแบบนี้ถ้าถูกละเลยแบบนี้งั้นผมก็ปลูกข้าวโพดดีกว่าเพราะมีคนรับซื้อผมมีอะไรผมก็ไปปลูกข้าวโพดดีกว่าอายุสั้นดีแล้วก
6: ็ต้องทำอะไรให้เขามีทางเลือก
5: ครับ
6: คือถ้าจะฟื้นฟูไม่ทำให้มันมีการตัดไม้ทำลายป่ากันเนี่ยสำหรับชาวบ้านนะ
5: ครับ
6: ในส่วนของพวกที่เป็นกลุ่มทุนอะไรต่างๆอันนี้ต้องใช้มาตรการกฎหมายทางการเมืองทางอะไรต้องเอาให้หนัก
5: ครับ
6: แต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันต้องมีทางเลือกให้เขามันต้องมาพร้อมกับทางเลือก
5: ครับ
6: นะถ้าต้องการให้เขาลดละเลิกในการทำพืชเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ย
5: ครับ
6: หรือกระพงกระโพที่มีบริษัทที่รับซื้อ
5: ใหญ่ๆไปรับซื้อเนี่ย
6: พวกโรงงานอาหารสัตว์แต่ทั้งหลายเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ก็ต้องมีทางเลือกครับว่าแล้วเขาจะหันไปทำอะไรที่มีทางให้เขามีรายได
5: ้ไม่งั้นมันก็จะกลายสภาพไปกันหมดอ่ะพี่เบสารอย่างเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเขาคุยเข้ามานะนอกเหนือจากพื้นป่าแล้วก็ไอ้พืชเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ก็กลายเป็นรีสอร์ทก็เยอะนะ
6: ก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าบีทุกคนก็จะทำได้เป็นหรือว่าทำได้ดีนะ
5: ครับ
6: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบในท้ายที่สุดก็
5: เปลี่ยนมือ
6: ขายหรือว่าให้คนที่เขามีความรู้ความเข้าใจคนในเมืองก็มาทำ
5: ครับ
6: อาจจะเช่าทำหรือว่าซื้อทำอะไรกันต่าง
5: ก็
6: ชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็น้อยทำน้อย
5: ผมเนี่ยกลับพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ต้องแวะไปนอนพักค้างอยู่ตลอดเวลาก็คือที่เพชรบูรณ์ฮะไม่ว่าจะเป็นเขาค้อภูทับเบิกภูหินล่องกล้าพิเศษไปทุกรอบเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกรอบฮะอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเขาค้อนะพี่เบสานเช้ามาจะมีทะเลหมอกที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาค้อเลยนะตอนเนี้ยไอ้ทะเลหมอกเนี่ยมันขดสั้นลงสั้นลงเหลือก้อนเล็กนิดเดียวอ่ะบางวันไม่มีด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
6: ความชุ่มชื้นไม่มี
5: ไม่มีแล้วครับไอ้รอบๆภูเขาเขาเนี่ยเดิมรีสอร์ทเป็นอยู่ข้างบนยอดใช่ไหมครับแต่พอมันเต็มแล้วฮะพอมันเต็มเสร็จจะทำยังไงดีเพื่อให้คนมาแล้วเราก็ได้ประโยชน์เอาเริ่มทำตรงไหล่เขาเริ่มทำกลางเขาเริ่มทำตีนเขาปรากฏว่าไอ้ป่าไม้ที่อยู่รอบๆภูเขามันแทบจะไม่มีแล้วกลายเป็นเกสต์เฮาส์เป็นรีสอร์ทไปหมดแล้ว
6: ใช่
5: พอความชื้นไม่มีเนี่ยไอ้ความสวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ว่าทะเลหมอกเขาค้อมันก็หายไปด้วยครับแล้วไอ้แอ่งน้ำที่เป็น
6: มือใครยาวสาวได้สาวเอานะ
5: สังเกตได้เลยไปแต่ละปีครับไอ้แอ่งน้ำไอ้ทะเลสาบตรงนั้นเป็นบึงขนาดใหญ่ตรงนั้นมันก็ค่อยๆหดแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆครับมันไหลน้ำมาเติมอะครับ
6: ครับอันนี้มันเป็นเพราะว่าคนในท้องถิ่นหรือว่าคนข้างนอกหรือยังไงหรือก็มีทั้งคนในท้องถิ่นและคนข้างนอก
5: ครับ
6: ต่างฝ่ายต่างครับคือธุรกิจนี้มันทำเงินได้ดีก็ทำแย่มันทำ
5: ห
6: มดเลย
5: คือปัญหามันหมักหมมแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปทับซ้อนอยู่กับหลายหน่วยงานพี่เบสานกระทรวงทรัพย์ก็คือพื้นที่อุทยานก็มีปัญหาใช่ไหมฮะพื้นที่สปกพื้นที่ที่เคยเป็นตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สงครามนะฮะแล้วก็ให้คนเนี่ยวางอาวุธแล้วก็จะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแบ่งพื้นที่ให้กับชาวบ้านเอาก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็มาดูอีกป่าไม้ก็มีมาดูอีกตกลงไม่รู้ใครอนุญาตใครฮะประมาณนี้ครับ
6: ครับวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็ผมก็ได้เห็นคุณลีโอพุทธแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเพื่อนครับคุณที่เป็นเพื่อนสนิทเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยคุณชาคริส
5: คุณชาคริสแย้มนาม
6: คุณชาคริสแย้ม
5: มีภาพตั้งแต่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กอายุ12นะ
6: เขาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกอดคอกันมาอยู่โรงเรียน
5: ครับ
6: อินเตอร์มาด้วยกันนะ
5: ครับ
6: เอาลีโอพุทธให้สัมภาษณ์กันแล้วกันลีโอพุทธบอกว่าสรุปว่าการชันสูตรการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์นะพบว่าเกิดจากอาการหัวใจวายซึ่งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลีโอพุทธบอกว่าผลออกมาตรงตามที่คาดไว
5: ้ครับ
6: แต่ก็ยังถือเป็นข่าวดีที่เพื่อนรักจากไปอย่างสงบโดยไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมานโดยแพทย์แจ้งว่าอาการดังกล่าวเหมือนกับการนอนหลับไปเฉยๆแม้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในร่างกายแต่จะค่อยๆนอนและหลับไปในที่สุดนะฮะอันนี้เรียวพุทธให้สัมภาษณ
5: ์คือตีบ3เส้นเลย
6: ส่วนคุณชาคริสแย้มงามเนี่ยบอกว่าตีบ3เส้นเนี่ย2เส้นเนี่ยตีบระดับ 90%ส่วนอีก1เส้นเนี่ย 70% นะครับคือเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยส่วนหัวใจเนี่ย
5: ครับ
6: ไอ้เส้นเลือดที่มันจะเข้าไปเนี่ยมัน4เส้นนะ
5: ครับ
6: แบ่งเป็นเพราะหัวใจมี4ห้องเนี่ย
5: ฮะใช่ครับ
6: มันจะแบ่งซีกซ้ายซีกขวาเนี่ย
5: ครับ
6: อันนี้3เส้นเนี่ยไม่ยังไงแสดงว่าต้องมีทั้ง2ฝั่งสำหรับคุณเลนะถ้าสองฝั่งอย่างนี้หนัก
5: คือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของเขาบอกว่ามีอาการมีเป็นอะไรนะสุขภาพมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไม่พบว่ามีปัญหาโอ้ที่พอตรวจออกมาเจอลักษณะนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีรอยโรคมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นเหรอ
6: มีแต่ว่าไม่ จ้าตัวคงพยายามเก็บอาการแล้วทน
5: อ๋อเหรอครับ
6: เพราะว่าลิโอพุทธก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอยู่โรคหลอดเลือดโรคหัวใจ
5: ครับ
6: เพราะตัวเขาเนี่ยรู้เลย
5: อือฮึ
6: เพราะว่าเขาเคยไปตรวจไปอะไรเขาไม่ได้เล่าละเอียดนะแต่ผมฟังดูอ่ะ
5: ครับ
6: ฟังว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยอาการเขาออก
5: ครับ
6: เขาเลยไปตรวจแล้วก็เจอว่าไอ้หลอดเลือดตีบเหมือนกันผมก็เข้าใจว่าลิโอพุทธนี่น่าจะสวนหัวใจเหมือนผมอ
5: ่
6: ะ
5: อ๋อถ้าเกิดว่าเรสวนหัวใจหรือไปพบแพทย์เรื่องนิ้วนี้จะไม่เกิดเลย
6: ใส่สแตนเลยยิงเขาใส่สแตนไปไอ้สามเส้น
5: ครับ
6: กี่เส้นอะไรเขาส่วนหัวใจเขาเจอเขาเห็นเขาก็แก้ไขทันแต่ว่าไอ้แก้ไขเนี่ยก็หมายถึงว่าหลังจากนั้นมาก็ต้องกินยาตลอดชีวิตนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องอาหารการกิน
5: ยาคือกิน
6: กาย
5: ยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาละลายลิ่มเลือดเงี้ยเหรอพี่พิจารณ
6: ามียาที่สำคัญเลยคือยาละลายลิ่มเลือด
5: ครับ
6: แล้วก็มีแอสไพรินมียาละลายลิ่มเลือดยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเนี้ยหนัก
5: ครับ
6: แปรงฟันไม่ดีเนี่ยเลือดออกไหลไม่หยุดนะเวลาแปรงฟันต้องใช้ขนแปรงแบบนุ่ม
5: ครับ
6: แล้วก็อย่าใช้ไม้จิ้มฟันเด็ดขาด
5: ครับ
6: ไม่ควรใช้ชีวิตเข้าครัวทำกับข้าวหยิบบงหยิบมีดมาอะไรเงี้ยนะ
5: แล
6: ้วเคยไปลุยตัดยงตัดหญ้าไม่ต้องไปทำ
5: ครับ
6: เพราะว่าถ้าคุณโดนอุบัติเหตุโดนอะไรสะกิดสะเกิดเนี่ย
5: มันไม่หยุด
6: มันเป็นแผลแล้วเลือดมันไหลไม่หยุดใช่
5: อ
6: ๋
5: อฮะ
6: กว่าจะห้ามเลือดได้ยุ่งโอ้ยผมเจอมาแล้ว
5: เดี๋ยวร่างกายคนเราจะมีน้ำเหลืองคอยปิดแผลไว้อยู่เพื่อไม่ให้เลือดมันไหลตรงนี้มีปัญหาเลยนะ
6: เลือดเนี่ยมันจะมีไอ้เซลล์หรือว่ามันจะมีไอ้พลาสมาอะไรของเขาสักอย่างนึงอ่ะ
5: ครับ
6: ถ้าเป็นถ้าเลือดไหลเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทำหน้ามันจะแข็งตัว
5: ฮะแล้ว
6: ม
5: ัน
6: จะปิดมันจะปิดไม่ให้เลือดไหลออกไป
5: ครับ
6: แต่ว่าไอ้ยาที่กินเข้าไปเนี่ยไปละลายตัวเนี้ยให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ทำงาน
5: ครับ
6: ให้เลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะจับตัวเป็นก้อนได
5: ้ครับ
6: นะฮะยาละลายริมเลือดแอสไพรินถ้าลดยาละลายลิ่มเลือดได้ก็เหลือแอสไพริน
5: ครับ
6: แอสไพรินต้องกินตลอดชีวิตวันหนึ่งก็หนึ่งเม็ดก่อนจะกินแอสไพรินเพราะว่าแอสไพรินมันจะมีฤทธิ์กัดกระเพาะ
5: ต้องกินข้าว
6: เขาก็ต้องเขาก็ต้องให้คุณกินยาเคลือบกระเพาะทุกเช้าก่อนรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง
5: ทุบปรับวิถีใหม่เป็นวินัยใหม่เลยนะครับเนี่ยน
6: ิ
5: วนอร์มอลเลยนะครับ
6: ตื่นมาอย่างผมเนี่ยตื่นมาปั๊บเลยก็ต้องคว้ายาเคลือบกระเพาะก่อน
5: ครับ
6: แล้วก็ไปดูเปิดโทรทัศน์ดูนู่นดูนี่แล้วก็เตรียมอาหารเช้าที่ทานตอนเช้านะ
5: ครับ
6: จับเวลาดูอ่ะ40 50 นาทีแล้วก็เริ่มทานได
5: ้
6: ทานเสร็จก็เนี่ยแอสไพรินตาม

0: ยาละลายลิ่มเลือดตามยาควบคุมความดันตาม
1: ครับ
0: มันจะมียาควบคุมความดันยาไอ้มันจะมีหลายตัวไอ้ยาควบยาที่ควบคุมเรื่องไอ้ไขมัน
1: ครับ
0: ยาความดันใช่ไหมพวกนี้
1: แล้วพี่เพศานบอกว่าเคยมีปัญหาเลือดไหลเนี่ยมีบาดแผลแล้วมันแก้ยากแล้วสุดท้ายต้องไปหาหมอหรือว่าแก้ยังไง
0: ไปหาหมอตีสองก็ต้องไป
1: ครับ
0: ไปมาสองรอบสามรอบส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เหงือก
1: ครับ
0: แปรงฟันแล้วพลาดท่าไปแล้วมันไปสะกิดโดนนี้โอ้โหแล้วมันไหลไม่เลือดมันไหลไม่หยุดเลือดกบปากเลยก็ต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้ก็ให้นอนพักแล้วก็บอกว่าให้กัดผ้าก๊อซไปงั้นน่ะ
1: ครับแต่อยู่ใกล้มือหมอ
0: ไอ้ก็เราอยู่ใกล้มือหมอก็คือถ้าเป็นอะไรฉุกเฉินมาก็ให้ไปนอนดูจนกระทั่งให้เลือดหยุดแล้วกลับบ้าน
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าเราอยู่บ้านเองมันไม่ไหวมันไม่ยอมหยุดสักทีไง
1: ครับครับ
0: กัดผ้าก๊อซเป็น10อันแล้วก็เลือดยังชุ่มอยู่เลย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แต่แผลอื่นๆนี่ผมพยายามไม่จับมีดไม่ทำอะไรที่จะให้โดนอยู่ละเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณเลเข้าไปนะแล้วเข้าไปส่วนหัวใจนะ
1: ครับ
0: ใส่สแตนอะไรเขามีปัญหาแต่ว่าเขาก็เนี่ยต้องชีวิตเขาก็ต้องกินยาตลอดเหมือนก
1: ันคือลิโอพุทธเนี่ยบอกเลยฮะช่วงท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้พี่เพศานบอกว่าก็ต้องคือต้องดูอ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองคือกรดไหลย้อนเพราะอาการมันคล้ายกัน
0: ใช่ผมก็ยังคิดผมก็ไปหาหมอว่ากรดไหลย้อนเพราะว่ามันเจ็บที่ยอกที่หน้าอกเลยตรงลิ้นปีเหมือนวันนี้เลโอพุทธเขาเล่านะเขาบอกเขามีอาการแบบเจ็บแบบที่ลิ้นปี
1: ครับ
0: เหมือนผมเลยแล้วก็นึกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: นี่ผมก็เลยไปดูข้อมูลมาฮะเอ๊ะมันคล้ายมันต่างกันยังไงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปีกับแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยผมเป็นอยู่ก็เลยจะชักไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงกรดไหลย้อนหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจเหมือนกันนะพี่ไพศาลพอไปดูมาเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้สำหรับคุณหมอนะครับจุดสังเกตความต่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะคือแน่นหน้าอกเหมือนของหนักกดทับหรือถูกบีบรัดเจ็บร้าวไปที่กรามคอไหลหรือว่าแขนข้างซ้ายอาการมักเกิดขณะออกแรงหรือว่าเครียดและดีขึ้นเมื่อพักผ่อนนะฮะมีเหงื่อแตกท่วมตัวหายใจเหนื่อยหอบหน้ามืดร่วมด้วยนะครับอันนี้คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับส่วนกรดไหลย้อนนะฮะแสบร้อนกลางอกหรือว่าแสบยอดอกเหมือนกันเลยมีอาการจุกแน่นที่คอเรอเปรี้ยวหรือมีรสเปรี้ยวในปากอาการมักเกิดหลังกินอาหารอิ่มใหม่ๆหรือเวลานอนราบนะฮะไม่มีอาการเจ็บร้าวไปที่แขนหรือกรามและไม่มีเหงื่อแตกจากภาวะหัวใจขาดเลือดนี่ต่างแค่ตรงนี้เองครับเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำเลยหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปีกับเหงื่อออกร่วมอาการไม่ดีขึ้นหลังพักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะระหว่างกรดไหลย้อนกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยห้ามชะล่าใจหรือคิดว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนควรไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันทีเพื่อตรวจคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฮะนี่ฮะป้องกันไว้ก่อนดีสุดคร
0: ับ ลีโอพุทธบอกว่าสัญญาณเนี่ยคงมีแหละเลเนี่ยสัญญาณเนี่ยมีอยู่แต่ลีโอพุทธเขาใช้คำว่าเขาก็ค่อนข้างดื้อ
1: ครับ
0: คือเขาไม่อยากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบหาหมออ
1: ่า
0: เขาเป็นคนที่ไม่ชอบหาหมออะไรต่างก็เป็นอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้บางคนเขาก็นั่น
1: โอ้โหก็อย่างผมเนี่ยนะฮะคือมีแผลที่ขาเวอะเลยนะพี่เมษานแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยผมเขาบอกให้เย็บสดๆผมไม่เย็บอะผมกลัวเข็มขอยาแก้ปวดกินโอ้นานนะเป็นเดือนเลยไม่เป็นไรผมไม่รีบผมรอได
0: ้ฮะแล้วเป็นไงแต่
1: ผมก็เดินกระเพกเป็นเดือนฮะเดือนกว่าด้วยครับกว่ามันจะหายครับ
0: ใช่
1: เวลาขนาดนี้ฮะเราก็ห้ามไปไม่ได้ฮะ
0: บางคนก็กลัวจริงผมเจาะเลือดทุก3เดือนผมยังไม่เคยผมเบือนห้านีทุกที
1: ผมตรวจสุขภาพที่อสมทลมจะจับ
0: ไม่เคยมองเข็มมาลงที่ตรงแขนผมทีไม่หันหน้าอันนี้เราก็เป็นคนเราก็มีความกลัวกันอยู่แต่ว่าก็ต้องทำยังไงได
1: ้
0: มันก็ต้องกำหนดนัดมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้น
1: โอ้โห เนี่ยตรวจสุขภาพสมทผมก็ลมจะจับทุกครั้งอะฮะเจอเข็มอะประมาณนี้นะพี่ไพศาล
0: ก็ต้องมีตรวจเลือดตรวจอะไรด้วย
1: ใช่ๆต้องเจาะเลือดด้วย
0: โอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับคุณจิรวุฒิมุนินนกพมาศนะขอถามคุณไพศาลว่าในกรณีเนี่ยสวนหัวใจมาแล้วก็ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปรักษาสุขภาพฟันขูดหินปูนถ้าเลือดออกคุณหมอจะต้องทำอย่างไร
1: โอ้คงจะทำไม่ได้หรือเปล่าครับเนี่ย
0: อันนี้ลิศเล่าตามประสบการณ์ตรงเลยนะจริงๆหมอเขาก็บอกแนะนำแต่ว่าผมเนี่ยหลังจากที่ต้องกินยาละลายริบเลือดแล้วก็จะต้องไปตรวจสุขภาพฟันแล้วขูดหินปูนมา2ครั้งนะ
1: ครับ
0: ก็คือผมก็จะต้องไปแจ้งหมอหัวใจผม
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งหมอฟันผม
1: ฮะ
0: หมอทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะประสานกันแล้วก็จะแจ้งกัน
1: ครับ
0: เขาจะประวัติผมมาดูแล้วสิ่งที่หมอฟันเนี่ยเขาจะรับการประสานก็คือว่าเขาจะแจ้งมาว่าก่อนเข้าทำฟัน3วันเนี่ยให้ผมหยุดยาละลายลิ่มเลือดกินเฉพาะตัวแอสไพรินตัวเดียว
1: ครับ
0: อันนี้หมอหัวใจเขาจะเป็นคนประสานมา
1: ครับ
0: แล้วพอครบ3วันเนี่ยผมก็จะไปแต่ผมเนี่ยเพื่อเป็นความปลอดภัยนะผมก็แอดมิด1คืน
1: ครับ
0: หลังจากที่ผมถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนเนี่ยนะม
1: ัน
0: มีถอนฟันด้วย
1: ครับ
0: ผมก็ขอแอดมิด1คืนเลยแล้วก็มีหมอหัวใจเข้ามาดูผม2รอบหมอฟันมาดูผม1รอบ
1: ครับ
0: ว่าเรียบร้อยดีไหมมีเลือดไหลออกไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่จะต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับฟันไปถอนฟันหรือไปขูดหินปูนก็ตาม
1: เบื้องต้นคือ3วันก็จะทำให้เลือดกลับมาเป็นปกติใช่ไหมฮะ
0: มันไอประเภทที่ไหลโกรกไปมันก็ไม่มีละก็เหลือแต่แอสไพรินซึ่งมันยังช่วยในเรื่องว่ามันก็ช่วยทำให้เลือดไม่แข็งไม่แข็งตัวอะไรอยู่ระดับหนึ่งแต่น้อย
1: ครับ
0: อย่างผมตอนนี้หยุดกินไอยาละลายริ่มเลือดละเพราะมันครบกำหนดสลาย2ปี3ปีอะไรเนี่ย
1: ขอให
0: ้หยุดแล้วกินเฉพาะแอสไพริน
1: อ๋อฮะคุณบ้านอยู่เย็นบอกว่าผมอะบายพาสมา4เส้น 90% มา12ปีแล้วใช้ชีวิตปกติดื่มได้ยันหวานโอ้ทำฟันไม่มีปัญหาโอ้โชคดีจริงๆนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณบ้านอยู่เย็นฮะโอ้อย่าทำชีวิตเสี่ยงอย่างนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ฮะ
0: คุณอิสระชนบอกโรคแพนิคครับอีกอันครับคล้ายโรคหัวใจมาก
1: ครับ
0: บางทีบางคนก็กลัวโอเคก
1: ็เนี่ยพี่เพศานอย่างขลุนโซโล่อีกเหมือนกันเนี่ยนะ
0: เออกำลังจะพูดถึงตกลงว่ามีอัปเดตอะไรข้อมูลออกมาใช่ไหม
1: ทางจอร์เจียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งผลชันสูตรอย่างชัดเจนมานะฮะเพียงแต่ว่าส่งใบมรณบัตรให้กับทางญาติเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะของกระทรวงยุติธรรมฮะก็กำลังรออยู่เหมือนกันเพราะว่าจะนำมาเทียบเคียงกับของเราที่มีการชันสูตรไปแล้วฮะที่เราสรุปว่ามันเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตผิดปกติไปอ่ะครับเนี่ยถ้ารอของจอร์เจียมาเพราะว่าไอ้ตรงหลอดเลือดที่จะเข้าหัวใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจอร์เจียเขาเก็บไว้อยู่ฮะเขามีผลของเขาอยู่แล้วก็ผลในการ
0: ตรวจไอชิ้นหลอดเลือดตรงนั้นไปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำให้ทางเราเนี่ยไม่มีอวัยวะตรงนั้นที่จะนำมาตรวจละก
1: ็
0: ต้องรอผลตรวจทางจอร์เจียอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เนี่ยฮะ
0: แต่ว่าพี่ชายของฮารุนเขาบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ว่าวันที่11กรกฎาคมเนี่ย2169ซึ่งเป็นวันที่ฮารุนเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย
1: ครับ
0: ฮารุนได้ไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network
1: ครับ
0: ในกรุงทบิลิซีและทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้ฮารุนนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามในข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลนะส่วนการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้าและยาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสิ่งของดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ในขณะนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนครอบครัวขอยืนยันว่าการแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันการทำงานของหน่วยงานใดและไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
1: ครับ
0: พวกเราเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด
1: ครับ
0: สิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการก็คือขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัว
1: ก็เนี่ย
0: ก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเขาไม่สบายเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ที่ต้องไปหาหมอโรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาล
1: แล้วก็จ่ายยาให้ยาอะไรที่จ่าย
0: ในวันที่ไปถึงเลยนะ
1: ครับ
0: ในวันที่ไปถึงเนี่ยไปหาหมอก่อนแล้วกลับมานอน
1: ครับ
0: แล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าทางการจอร์เจียเขาต้องเก็บยาเหล่านั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาคงไปดูแล้วว่ายาอะไร
1: คิ
0: ดว่าเขายังไม่แถลง
1: ครับจะเป็นโรคประจำตัวมีอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไม่เคยทราบนะว่าฮันหลุนเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเพราะว่าเขาก็หูบุกน้ำลุยไฟดูคอนเทนต์ของเขาฮะหนาวสุดขั้วนะฮะเมืองอะไรของรัสเซียก็ไปมาแล้วนะฮะร้อนสุดขั้วนะฮะที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะพี่ไพศาลมีแต่ไอ้กรดเหมือนกับอยู่บนดาวอังคารเนี่ยน้ำเดือดปุดปัดปุดเขาก็ไปมาแล้วนะฮะไปอะไรอีกอะล่องทะเลไปหาพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในโลกที่ฟิลิปปินส์นะฮะมีบ้านเล็กๆอยู่กลางทะเลเป็นสังกะสีมุงอยู่กัน 3-4 คนไม้ผุผุเขาก็ไปมาโอ้โหเขาไปทุกที่ที่คนไทยก็ต้องขอขอบคุณเขาครับที่เขาสามารถเปิดโลกให้กับคนไทยที่ดูคอนเทนต์ของเขาได้ว่าโอ้ในโลกของเรามันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ว่า
0: ไปเพื่อเปิดโลกนะ
1: ครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าไปเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวเป็นอะไรไม่ได้ไปหรอก
1: ครับ
0: แล้วท่องเที่ยวก็ไม่ไปในจุดที่เขาไปอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: โดยมากนะ
1: ครับ
0: โดยมากแต่ว่าเขาไปก็ไปแบบเปิดโลกทัศน์อ
1: ่ะให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ไป
0: ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปได้เห็นว่ามัน
1: มีแบบนี้อยู่นะบนโลกนี้ครับ
0: ในประเทศนี้ชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนอะไรต่างๆเขาเป็นยังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นนักท่องสมมติเราไปนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปจุดดีๆอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เ พาไปจุดดีๆจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ไปรวมตัวกัน
1: ครับ
0: นะไปชมบ้านเมืองที่สวยงามผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ครับ
0: แต่ในมุมมืดในมุมอะไรต่างๆนี่มันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวประเภทนี
1: ้
0: ที่เข้าไปจอบเข้าไปลุยดูครับ
1: ครับ

0: 02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับพี่เบสารครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นั่งเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับ
3: โอ้
2: ครับ
3: เหลือหมดเขตอีก5วันนะ
2: อีก5วันจะหมดแล้วนะฮะ
3: เท่ากับเหลือ4วันแล้วล่ะ
2: ครับครับครับก็เราเปิดตามคำเรียกร้องนะฮะคือรุ่นนี้มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมที่จะมีการอบรมกันนะครับก็จะพาทุกท่านฮะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่สามารถร่วมนะฮะที่จะมาบรรยายในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทก็อย่างที่บอกครับเหลืออีก4วันเท่านั้นเองเพราะว่าจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้โทรเลยนะครับตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
3: ครับมาดูเรื่องนึงกันต่อนะครับ
2: ครับเรื่องของเล่าตาพี่เบสารฮะแล้วก็รัฐมนตรียุทธันท์ท่านรุทธพลบอกว่าก็พบว่าเป็นปัญหาแต่ว่าพอไปสอบถามแล้วก็ดูเรื่องของการปฏิบัติของทางราชทัณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็ทางถูกระเบียบทำถูกขั้นตอนนะแต่ว่าพบว่ามาตรฐานมันต่างกันที่หลายคนออกมาระบุแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาในคดีเดียวกันนะครับผู้ต้องหาต่างกันนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นบางคนก็เหลือลดโทษเหลือประมาณเนี่ย8ปีกว่าๆบางคนก็ติดซะเต็มแม็กเลยเนี่ยมาตรฐานกลางมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานมันต้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอในการที่จะปฏิบัติในกรณีคดีเดียวกันท่านรุทธพลก็ยอมรับนะฮะว่าอ่ะมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดหรอกสำหรับราชทัณฑ์เพียงแต่ว่าระเบียบที่ใช้อยู่เนี่ยมันใช้มานานแล้วครับใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะปี63คงจะต้องมีการปรับปรุงกันใหม่แล้ววันนี้เริ่มประชุมแล้วพี่เบสารประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจะมีการลื้อกฎกระทรวงลื้อระเบียบของราชทัณฑ์ลื้อเกณฑ์อภัยโทษฮะเพื่อจะปิดช่องโหว่นักโทษคดีหนักๆอุดรอยรั่วเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำนะแก้ปัญหาที่สังคมกังวลอยู่ณขณะนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบกันชนิดที่เห็นภาพฮะก็จะมีหลักๆที่จะต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ก็กรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติก็คือต้องไม่ให้เขากลับมาทำความผิดซ้ำราชทัณฑ์ก็คือคุณไปวางมาตรฐานมาใหม่ไอ้เกณฑ์ที่จะลดโทษบังคับโทษเนี่ยมันต้องเหมือนกันมันต้องไม่ให้เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกับกรณีเล่าตาครับซึ่งครั้งเนี้ยวันเนี้ยประชุมครั้งแรกครับก็ประชุม2ส่วนที่ท่านรุทธพลอธิบายไว้นะก็คือเรื่องของการพิจารณาอภัยโทษกรมราชทัณฑ์จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบครับแล้วก็เรื่องของการกระทำความผิดซ้ำหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษไปอันนี้มอบให้กรมคุมประพฤติรับผิดชอบในส่วนของการอภัยโทษนะครับได้มีการหารือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการพิจารณาให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาลงโทษหนักเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบลักษณะเดียวกับเล่าตาครับคือตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมารองรับเพื่อพิจารณาวางกฎเกณฑ์ว่าหากศาลพิพากษาลงโทษเอา

0: างเช่นประหารชีวิตหรือว่ามีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องขังจะต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อยกี่ปีเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาหรือว่าปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดควรจะมีมาตรฐานกลางฮะอย่างเช่นพอเข้าไปไม่ใช่3เดือนแล้วก็กลายเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมาตรฐานกลางเอาสัก10ปีไหมก่อนไปพิจารณากันว่าจะเป็นเลื่อนชั้นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรยังไงอ่ะควรจะมีกลางอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็มอบหมายให้ไปพิจารณาดูนะครับก็จะมีการดูรายละเอียดประกอบกันหลายส่วนซึ่งถ้าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เสียหายด้วยนั้นเราต้องมองในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างครับกรณีข้อหาช่อโกงประชาชนหากศาลมีคำพิพากษาหนักคือ 4,000 กรัมเกณฑ์ควรเป็นยังไงมันต้องเอามาคำนวณกับจำนวนผู้เสียหายด้วยเช่นหากมีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ 300-500 รายและยังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาเราจะทำยังไงไม่ใช่ว่าติดคุกมาเพียงไม่กี่ปีเมื่อพ้นโทษออกมาก็นี่แหละฮะอย่างที
1: ่
0: เกรงกันอยู่ไอ้คดี Forex 3D เนี่ยนั่นแหละฮะเพราะว่าอะไรฮะโทษเป็นหมื่นปีผู้เสียหายมีจำนวนมากแต่คุกเบอะสูงสุด20ปีติดมาแล้ว4ปี5ปีกว่าจะพิพากษาจนถึงชั้นฎีกาอาจจะพ้นโทษไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาปรับกันใหม่ว่าจะทำยังไงแล้วก็ส่วนที่2นะครับการทำผิดซ้ำหรือผู้ต้องขังตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าการใช้ความรุนแรงจะต้องทำยังไงสำหรับกรมคุมประพฤติไม่ให้เหมือนกับกรณีที่ชลบุรีอย่างนั้นนะฮะปรับพฤตินิสัยแล้วออกมาโอ้โหไม่ถึงเดือนฆ่าไปตั้ง5คนอย่างเงี้ยพี่เบสานแล้วก็อย่างที่พี่เบสานบอกฮะท่านอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ที่ออกมาอธิบายอ่ะวิธีการเลื่อนชั้นนักโทษจากปกติเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรอ่ะเนี่ยให้ทำยังไงฮะท่องบทสวดมนต์มาอย่างเงี้ย
1: ทำกันแบบง่ายๆเพราะยิ่งคุกที่นักโทษเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งแบบคือไปทำเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็กึ่งๆอัตโนมัติอยู่อ
0: ่
1: ะแต่รองที่พอดีบอกว่าเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยม
0: อะไรเขาเนี่ยถูกฟ้องอีก
1: เดี๋ยวเอาทนายมาฟ้องอีกหาว่ามีการกลั่นโกงกลั่นแกล้งอะไรมันนักโทษก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในคุกแล้วมันจะหอซะที่ไหนมีสตุ้งสตังก็จ้างทนายได
0: ้ครับเนี่ยฮะพอชุมแล้วรอบแรกนะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาจะปรับเกณฑ์หรือว่าปรับมาตรฐานอะไรยังไงไม่ให้มีประเด็นเหมือนกับกรณีเล่าตานะฮะเพราะว่าอย่างเล่าตานี่กระแสเรียกร้องบอกว่าโหอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยนะฮะสุดท้ายปลายทางเขาก็ทำถูกหมดทุกอย่างฮะเอากลับเข้ามาบังคับโทษไม่ได้ครับยกเว้นเขาจะทำความผิดเพิ่มหลังจากออกจากเรือนจำไปแล้วเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆก็น่าจะทำก่อนที่มันจะมีเรื่อง
0: ครับ
1: มันทำมีเรื่องแล้วค่อยมาทำอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้แบบบ่อย
0: ครับ
1: คือจริงๆก็น่าจะสแกนดูเลยว่าอะไรที่มันยังเป็นจุดโหว่ช่องว่างอยู
0: ่ครับ
1: มันทำให้บางทีก็ปล่อยคนที่ไม่ควรปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยคนที่ก็ควรปล่อยอะไรเงี้ยมันดูต้องไปตรวจดูอย่าไปทำให้มันพอมันมีเหตุมีเรื่องแล้วก
0: ็
1: ร
0: ้
1: อนต
0: ั
1: วขึ้นมาก็พยายามที่จะทำให้น้ำหนักมันผู้แง่ว่าถูกด่าน้อยลงด้วยก
0: ัน
1: โยนไปที่เรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบแล้วก็พยายามจะไปปรับแก้อะไรเงี้ยนะ
0: uh-huh.
1: คือมามุกนี้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกมันแสดงว่าที่ผ่านมามันก็แทบจะไม่มีใครใส่ใจอะไรหรือยังไง
0: คือพอเข้าไปอ่ะพี่เบสารดูเหมือนลักษณะว่าคุณจะอัดถักคดีที่คุณทำมาเนี่ยที่มันหลากหลายเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บมันเกณฑ์เดียวกันหมดเลยพอ3เดือน6เดือนเลื่อนชั้นนักโทษอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่าควรจะมีการปรับใหม่ถ้าโทษมันแรงๆอย่างเช่นคุณไปโกงเขามาอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้ชดใช้ผู้เสียหายเลยเนี่ยมันต้องปรับใหม่ไปก่อคดีอาชญากรรมอุกชะกันมาอย่างเงี้ยโทษถึงขั้นประหารแล้วก็ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตมันต้องไม่เหมือนคนปกติที่เขาทำผิดโดยพลาดพลั้งสิเช่นบุคคลเหล่านี้ควรจะมีฐานไว้เลยว่า10ปีคุณจึงจะได้รับการพิจารณาว่าจะเลื่อนชั้นให้มันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงแต่ว่าคงฐานอยู่นี่ก่อน10ปีติดไปก่อน10ปีต้องแยกจากประเภทอื่นอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบพฤตินิสัยคุณควรจะปรับได้จริงก็คือเนี่ยแหละฮะแล้วไอ้ประเด็นดราม่ามันก็จะลดลงไปเอง
1: วันนี้ทางปปง.ก็ชี้แจงนะครับสำนักงานปปง.ชี้แจงในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเล่าป๋าแสนลี่กับพวก
0: ครับ
1: โดยบอกว่าเขาเนี่ยนอกจากจะดำเนินถูกดำเนินคดีอาญาค้ายาเสพติดแล้วเนี่ยยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะ
0: ครับ
1: โดยสำนักงานปปง.ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปี2544ถึง2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่าแล้วกว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
0: ครับ
1: เราตาลแต่เห็นเขากลับไปเพราะดูท่าทางเขายังอู้ฟู่อยู่นะ
0: ครับครับ
1: ฉันดูสภาพแวดล้อมครับว
0: ่
1: าบ้านเรือนผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเขาไอ้ร้อยสามสิบกว่าล้านนี่ก็คงจะส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ก็คงจะพออีกพอสมควร
0: นั่นแหละฮะ
1: อย่างแสดงภาพของความที่เป็นผู้มีฐานะมั่งคั่ง
0: ครับ
1: ในพื้นที่อยู
0: ่ก็ถ้าลักษณะนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายมาแล้วก็มูลค่าในการขายแต่ละรอบมันมากมายมหาศาลนะพี่ไพศาลติด8ปีไม่เยอะนะสามารถออกมาเขาเรียกอะไรฮะมาเสพสุขได้เลยอะครับสิ่งที่เราเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนหน้านี้อะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนคิดหรือเปล่าครับพี่ไพศาลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โทษน้อยติดนานโทษประหาร8ปีฮะเขาแซวกันอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เห็นมีผู้บัญชาการเรือนจำคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีเนี่ยผมได้ดูบอกว่าญาติมาเยี่ยมแล้วก็เล่าตาก็พูดกับญาติด้วยภาษาเขาเป็นคนลาหูหรืออะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาพูดภาษาเขาอะพูดภาษาของ
0: ชาติพันธุ์เขา
1: ชนชาติพันธุ์เขาอะแต่คนนี้ทางเรือนจำเขาอัดเทปเอาไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็เอาคนที่รู้ภาษาม
0: าแปล
1: ก็บอกว่ามันก็คุยแล้วก็สั่งการให้ไปทวงเงินคนนั้นคนนี้เอง
0: อ๋อเหรอฮะโอ
1: ้ก็คงแบบลูกค้าที่อยู่ในคุกก
0: ็สั่ง
1: ว่าให้ไปจัดการทวงในคนนั้นเท่านั้นทวงในคนนี้เท่านี้อะไรก็แปลมันผู้จัดอดีตผู้จัดการเดินฉันก็บอกแต่ว่ามันใช้โค้ดหมดนะ
0: ครับ
1: ใช้โค้ดหมดไปเจอไอ้เขาจะมีรหัสเขานะ
0: ครับ
1: นะให้แล้วก็ให้คนเนี้ยที่เขาเรียกรหัสเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ให้ไปหาไอ้คนนี้ซึ่งมีรหัสของเขาเขาจะใช้ศัพท์อะไรที่เป็นเฉพาะของเขาว่าเป็นตัวที่แบบอำพรางอีกชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ได้บอกว่าให้ไปให้ในกอไปเอาไปเอาเงินในขอที่ติดอยู่อะไรไม่มีการระบุชื่ออะไรเขาจะมีรหัส
0: ของ
1: เขา
0: ไปซื้อหมูมาโลนึงเนี่ยเขาติดเราอยู่โลนึงอย่าง
1: นี้คือสรุปแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าแม้จะติดคุกเนี่ยเขาก็ยังบัญชาการอยู่ในคุกนะ
0: คร
1: ับ ในกระบวนการของเขาพูดกันว่าอย่างนั้นก็แล้วกันออกไปจากคุกก็สะดวกโยธินขึ้น
0: ครับ
1: แต่อยู่ในคุกก็ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นไร้ไม้ต่อนะ
0: ครับ
1: ญาติมาเยี่ยมเขาก็สั่งการได
0: ้ครับครับครับก็เห็นพฤติการอยู่ฮะถ้าลักษณะนี้นะถ้ายังสั่งการอยู่ก็แสดงว่าอ๋อมันข้างในเรือนจำเขาใช้ถังน้ำใหญ่ๆไงพี่เพศานมันไม่มีอ่างทองคำให้ล้างมือ ใช่ไหมฮะ
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่ง
1: ยังวางมือไม่ได
0: ้ยังวางมือไม่ได้ฮะ
1: โอเค
0: ครับทุ่มตรงแล้วครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับตำรวจไทยก็ประสานกับทางตำรวจลาวนะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าจับได้แล้วคู่หูทรหดควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างที่อำเภอเชียงของ
0: ที่เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องเอาเอกสารอะไรนั่นใช่ไหมฮะ
1: ที่ว่าไม่ได้ขอเอกสาร
0: ครับ
1: หลังตำรวจสปลาวขอกำลังทหารร่วมปิดล้อมจับกลุ่มได้พร้อมอาวุธปืนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวม้งอยู่บ้านห้วยซาวอีกหนึ่งเป็นคนลาวยึดอาชีพขับเรือร่วมกับเช่ามอเตอร์ไซค์ร่วมกันเช่ามอเตอร์ไซค์ควงปืนปล้นกวาดสร้อยแหวนยัดกระเป๋าไป184บาท
0: ครับ
1: หนีข้ามโขงกลับลาวตั้งแต่วันที่4สิงหาคมรายงานข่าวจากชายแดนสปลาวด้านจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ากรณีคนร้ายเป็นชายชาวลาว2คนควงอาวุธปืนพกสั้นบุกเข้าปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างเทสโก้โลตัสสาขาเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ยแล้วกวาดทองรั่วพันใส่กระเป๋าไปได้น้ำหนักรวม184บาทก่อนหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันกวาดสงบหรือปกสหรือตำรวจของแขวงบ่อแก้วของสปลาวก็ส่วนที่กำลังกับทหารเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ก่อเหตุทั้ง2คนได้แล้วคนแรกชื่อนายสมชายชิพพวันอายุ32ปีเชื้อสายม้งพักอาศัยอยู่ที่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วและอีกคนชื่อนายอ้ายวิไลสุขอายุ31ปีอาชีพขับเรือพักอาศัยอยู่บ้านห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเบื้องต้นมีรายงานว่าทั้งคู่ถูกจับกุมได้ตั้งแต่เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมอาวุธปืนพกสั้นแต่ยังยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่และยังไม่มีรายงานว่าของกลางทองคำรูปพรรณทั้งหมดนำไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สปปลาวตั้งข้อหาปล้นทรัพย์โดยกรณีนายอ้ายถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหลังจากจับกลุ่มทางสปปลาวได้ประสานตำรวจสพเชียงของและตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปพบปะเพื่อประสานความร่วมมือกับทางสปปลาวมาก่อนแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมทางสปลาวกำลังตรวจสอบอาวุธปืนและของกลางอื่นๆที่ใช้ก่อเหตุรวมทั้งทองรูปพรรณทั้งหมดก่อนจะหารือเพื่อส่งกลับมาดำเนินคดีฝั่งไทยต่อไป
0: ครับ
1: คนร้ายเนี่ยหนึ่งในคนร้ายไม่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าด้วยนะจากนั้นได้นำทองรูปพรรณใส่กระเป๋าไปคนละ1ใบและหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์คันเดิมไปริมฝั่งแม่น้ำโขง
0: เขาใส่เหมือนแมสพี่ไพศาลแต่ว่าคนคลุมฮู้ดสีแดงเนี่ยเขาถอดออกมาไว้ตรงคางก็เลยเห็นใบหน้าเขาชัดเจน
1: แต่ว่าสรุปแล้วก็ยังไม่พบทองนะ
0: ครับ
1: ต้องค้นหาดูว่าเอาทองไปเก็บไปซ่อนไว้ที่ไหนยังไงหรือเอาไปขายอะไรยังไง
0: อย่างน้อยอ่ะก็เชื่อว่าน่าจะยอมรับโทษฮะอย่างน้อยต้องมีวันออกพอออกมาแล้วก็นี่แหละฮะ าจจะกลับไปเสวยสุขหรือเปล่าถ้าเกิดว่าของกลางมาไม่ได้อะครับเท่าไหร่ฮะที่เขาได้ไปอ่ะทองคำ
1: 180 กว่าบาท
0: 13ล้านนะครับคิดดูสิครับถ้าเอามาเทียบเคียงกันเนี้ยนะฮะโอ้ขนาดเขาจำคุกตลอดชีวิตเขา8ปีอ่ะนะฮะของเราเนี่ยร่วมกันชิงทรัพย์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยโทษมาเอา10ปีอ่ะ10ปีถ้าเข้าไป6เดือนกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นเลิศอะไรประมาณนี้เอา3ปี5ปีอ่ะ13ล้านรออยู่อ่ะครับมีความหวังไหมพี่ภิสารใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงบีบให้อย่างน้อยต้องให้ได้ของกลาง
0: ครับ
1: ถ้าจับกลุ่มอย่างนี้แล้วไม่ได้ของกลางเนี่ยนะโอกาสหลุดรอดยังพอมีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกทั้งสองก็ยังให้การได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้ไปไม่ได้ไปลงมือต้นแต่คนต้นยัง
0: หนีอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ทำสองคน
1: ก็ให้การทั้งสองอย่างนั้นครับ
0: ครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่ภิสารอันนี้ก็ทำลายภาพลักษณ์เมืองไทยอยู่ต่อเนื่องเลยนะไอ้ขนยาเสพติดไปต่างประเทศเนี่ยครับคือวันนี้มีข่าว
1: ก็ยังปรากฏเป็นข่าวแล้วนะ
0: ใช่ครับคือไปจับตัวสาวซึ่งเป็นโค้ชมวยไทยฮะไปขนเฮโรอีนกลืนลงท้องไป72แคปซูลฮะมัดใส่ถุงยางอนามัยฮะเป็นก้อนเล็กๆเนี้ยแล้วก็กลืนลงท้องเลยครับปรากฏว่าพอผ่านไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์ในสนามบินเขาพบเป็นก้อนกลมๆเต็มท้องเลยครับกว่าจะให้ถ่ายมาได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะถ่ายหมดอ่ะพี่เมษานคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่6เมษายนแล้วแต่มันเป็นข่าววันนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเมืองเกาสงฮะจับกุมหญิงชาวไทยอายุ35ปีมีอาชีพเป็นโค้ชสอนมวยไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศครับเข้าไทเปเข้าไต้หวันนะครับผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดคือเฮโรอีนบรรจุเป็นแคปซูล72ชิ้นอยู่ในท้องของหญิงคนนี้ครับข่าวบอกว่าหลังจับกุมเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ครับนำตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่ามีแคปซูลเฮโรอีนที่หุ้มด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มอยู่หลายชั้นผู้กระทำความผิดใช้วิธีกลืนลงท้องหลบเลี่ยงนะฮะการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่รอดฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มันเห็นตับไตไส้พุงหมดนะครับใช้เวลา10วันนะครับกว่าจะขับถ่ายแคปซูลเฮโรอีนออกมาครบ72ชิ้นนับแล้วได้น้ำหนัก 289.1 กรัมคิดเป็นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือว่า 3.7 แสนบาทเป็นเงินไทยฮะเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาสำนักงานอัยการเขตเกาสงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อัยการมีคำสั่งฟ้องเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วศาลมีคำสั่งฝากขังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันฮะยังไม่ได้ตัดสินแต่ฝากขังไว้ก่อนครับนี่เป็นโค้ชมวยไทย
1: จีไปขนไปที่
0: ขนไปไต้หวันนะใช่ครับ
1: โผโยกย้ายตำรวจจะเตรียมเข้าบอร์ดกันกรองแล้วนะ
0: ครับ
1: กำหนดนัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับตั้งแต่ผู้ช่วยแล้วก็รองเจรตำรวจลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569โดยจะมีการประชุมกันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาต้นไปนะก็จะเป็นมีพลตำรวจเอกจิตติลักษณ์ ทันเพชรผบตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือบอร์ดกลั่นกรองเป็นประธานการประชุมคราวนี้มีรายงานว่าก็ถือว่าตำแหน่งที่ว่างนะจะมีตำแหน่งรองผบตร.ถึงผู้บังคับการเนี่ยรวมแล้ว156ตำแหน่งโดยเป็นรองผบตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่ง
0: ครับ
1: ระดับรองผบตร.ว่าง3ตำแหน่งเนี่ยจะมีการเลื่อนผู้ช่วยผบตร.ตามระดับอาวุโสก็คือพลตำรวจโทนพวัฒน์ อารยางกูลจากผู้ช่วยผบตรขึ้นเป็นรองผบตรแล้วก็พลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจขึ้นมาเป็นรองผบตรแล้วก็พลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐ์พงศ์ผู้ช่วยผบตรขึ้นเป็นรองผบตร
0: ครับ
1: ส่วนระดับผู้ช่วยผบตรว่า6ตำแหน่งนะจะมีการเลื่อนผู้บัญชาการตามลำดับอาวุโสที่จะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรก็คือพลตำรวจโทสันติชัยนิลใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองผู้บัญชาการปศปราบปรามยาเสพติดนะ
0: ครับ
1: พลตำรวจโทกฤษกรพลีธัญวงศ์ผู้บัญชาการสตศพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็พลตำรวจโทกิตธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อันนี้จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตร6ตำแหน่งส่วนระดับผู้บัญชาการเนี่ยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังอยู่ที่เดิมอีกปีนะฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยยังอยู่ที่เดิมผ
0: ู้
1: บัญชาการ
0: สอบสวนกลาง
1: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะอยู่ที่เดิมพลตำรวจโทลุงโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตชด.อยู่ที่เดิมพลตำรวจโทยศวินหันสมนผู้บัญชาการสันติบาลใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่ที่เดิมพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อยู่ที่เดิมพลตำรวจโทศักดิ์ระพีเพียวพาณิชย์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: แต่ที่จะได้แต่งตั้งนะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตร.เนี่ยซึ่งเป็นมือทำงานของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบตร.จะโยกมาเป็นผู้บัญชาการ
0: สตม.
1: ตรวจคนเข้าเมืองนี่นะ
0: ครับ
1: ใหญ่เบิ้มเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พลตำรวจโทนราเดชทิพลักษ์เนี่ยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตร.เพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจกิตติรัตน์จะขยับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะแล้วก็ที่สำคัญนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว
0: ครับ
1: รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับเที่ยวนี้ได้ขึ้นแล้วครับ
0: ขึ้นเป็นโทแล้วฮะ
1: ก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3
0: ครับคือเดิมเนี่ยมีชื่อไปอยู่สำนักกฎหมายครับขึ้นเป็น
1: กมค.
0: ฮะ
1: สำนักงานกฎหมาย
0: ครับแต่ว่าล่าสุดโผเปลี่ยนแล้วครับ
1: ไปอยู่ภาค3นี่คุมจังหวัดอะไรรู้ไหม
0: จังหวัดอะไรฮะพี
1: ่บุรีรัมย์
0: โอ้บุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ตรงแถวๆนั้นแหละ
1: แถวนั้นแหละภาคสามครับ
0: โอ้มีโอกาสโตไปกว่านี้อีกนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะ
1: โอ้ยถ้าไปอยู่ตรงภาคสามนี่ก
0: ็
1: ไม่ธรรมดาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่ามีรีเควสต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณจรูนเกียรติปานแก้วหรือพี่เต่าเนี่ย
0: ครับ
1: สุพรรณไปอยู่บุรีรัมย์สนุกเลยยิ่งถ้าสำเนียงสุพรรณของบิ๊กเต่านะ
0: ครับ
1: ไปพูดกับสำเนียงของคนศรีอะไรนะสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเง
0: ี้ยครับ
1: สนุกเลยคนบุรีรัมย์คนสุรินทร์นี่ก็โอ้โหรอเรือนี่ก็
0: โอ้โห
1: เขาโอ้โหอีลิ้นเขาแบบรัวเลยนะ
0: ครับ
1: รอเรือเนี่ย
0: คือสอบใบผู้ประกาศเนี่ยไอ้เนี้ยรอเรือเนี่ยชัดนะฮะ
1: ก็มีครูอะไรคนนึงอ่ะที่ว่าเขาหาว่าผมเป็นเขมรผมก็บอกผมเป็นคนไทยเลยแต่พูดสำเนียง
0: ครับ
1: สำเนียงสุรินทร์
0: สำเนียงสุริน
1: ทร์ก็จะติดสำเนียงแบบพื้นถิ่นแล้วนะ
0: ครับครับ
1: เนี่ยแล้วก็จะมีหลายตำแหน่งนะเป็นผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้บังคับการอะไรต่างรวมแล้วเท่าไหร่รวมแล้วร้อยกว่าตำแหน่งใช่ไหมในการโยกย้ายครั้งนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ครับ
0: นี่คือโผตำรวจนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดว่าง156ตำแหน่งครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเยอะจริงและระดับในพลบ้านเรานะฮะนี่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยังไม่รวมอีก3เหล่าทัพนะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: เนี่ยผมดูแล้วตำรวจภูธรภาค3ที่บิ๊กเต่าจะไปดูเนี่ยนะมีพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดได้แก่นครราชสีมา
0: โอ้จังหวัดใหญ่เลยครับ
1: ชัยภูมิบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญและอุบลราชธานี
0: ครับ
1: โดยมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็อันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวรองเต่าเขาจะเข้าไปเป็นผู้บัญชาการนะ
0: ครับก็ใกล้ไม้ใกล้มือเลยอะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเอามือทำงานฮะประมาณนั้นเลย
1: ใช่
0: ครับมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพี่เพศาลวันนี้ปปช.ออกมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะนอกเหนือจากปี68ที่ตอนนี้กำลังเคลียร์เอาคนออกไป 5,925 ต้องให้เสร็จสิ้น31สิงหาคมนี้แล้วก็มีประเด็นดราม่าโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นเขาเป็นคนจัดการหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตัวทำงานกันมาปี2ปีเนี่ยจ้องบอกว่าน้องคะแนนน้องมีปัญหาเดี๋ยวพี่ต้องเซ็นให้น้องออกจากราชการนะเนี่ยเขากลัวอย่างเงี้ยพี่ไพศาลว่าหลายพื้นที่เริ่มมีการขู่ฟ้องผู้บังคับบัญชาแล้วครับแล้วเขาก็ไม่ได้ฟ้องสถ.เขาไม่ได้ฟ้องกสถ.ไม่ได้ฟ้องกกลางเขาฟ้องผู้บังคับบัญชาของเขาในท้องถิ่นนะครับคุณมา
1: เซ็นนะครับ
0: ครับเอาหลักฐานมาดูซิว่าผมทุจริตตรงไหนยังไงถ้าผู้บังคับบัญชาอธิบายเขาไม่ได้เขาฟ้องฮะเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็ทางปปช.เองเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากไอ้68แล้วเนี่ยเขาพบเส้นเงินเป็นพันล้านเลยนะครับโยงโกงสอบมาตั้งแต่ปี64ครับพี่พิสารแสดงว่าไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกขบวนการนี้มีมานานแล้วนะครับวันนี้คุณสุรพลอินทละถาวรฮะเลขาปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ครับคณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พบเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทและก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยจากข้อมูลนี้นะครับทางคณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงหรือไม่นั้นอันนี้ยังบอกรายละเอียดไม่ได้นะเนื่องจากอยู่ในสำนวนแต่คณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาร่วมตรวจสอบขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากครับยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบโดยไม่มีการตัดตอนและการดำเนินคดีจะเป็นความผิดทางอาญาหรือว่าทางแพ่งขึ้นอยู่กับหลักฐานครับคุณสุรพงษ์ยืนยันว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระและก็เป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ผ่านมาปปช.ชี้มูลและก็อัยการสั่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาลงโทษคดีต่างๆสูงถึง 98% เพราะฉะนั้นเป็นอิสระในการพิจารณาคดีอยู่ที่พยานหลักฐานอย่างเดียวเลยครับเมื่อถามว่ามีข้อกังวลหรือไม่หากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าคุณสุรพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาปปช.ได้สแกนและก็ตรวจสอบทุกคดีสามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานไ กรณีทุจริตสอบท้องถิ่นแม้จะมีเอกสารในสำนวนมากกว่า 800,000 แผ่นแต่ยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบ6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นับไปเลย6เดือนกำหนดกรอบเวลานี้แน่นอนไม่ช้าไม่เร็วครับพี่ไพศาล
7: ครับ
0: แล้วก็จะสอบยาวไปถึงปี64ด้วยครับเพราะว่ามันมีเส้นเงินพัวพันไปถึงครับ
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายสมชาติเตชะถาวรเจริญนะ
0: ครับ
1: สสภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบปากคำกรณีพบความเกี่ยวข้องเส้นเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติอย่างไรก็ดีรายงานข้อมูลยังระบุว่าสสสมชาติมีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกตินะ
0: ครับ
1: ทางนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดประมวลตามประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยจะได้มีการออกหนังสือเชิญส.ส.สมชาติมาสอบถามข้อมูลในฐานะพยานตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นนะโดยล่าสุดเนี่ยวันนี
0: ้
1: มีรายงานว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวส.ส.สมชาตินะฮะพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นสืบสวนพบว่านายสมชาติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นโดยบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมชาวต่างชาติล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกนายสมชาติเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน
0: ครับ
1: กับพนักงานสอบกับพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงนะฮะโดยมีรายงานข่าวจากวิทยาไซระบุว่าหากนายสมชาติมีความประสงค์จะเข้าชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ด้วยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีเฟซบุ๊กของสสสมชาติ
0: ครับ
1: เขาได้โพสต์ว่าอย่างนี้นะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักกล่าวหาตนอย่างรุนแรงว่าเป็นนอมินีให้คนต่างด้าววันนี้จะเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงตนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวมถึงแจ้งความประสงค์ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวจนสิ้นกระแสความ
0: อ
1: ย่างเต็มที
0: ่ครับ
1: พร้อมมาทุกนัดเพราะถึงไม่นัดก็จะมาผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าผมไม่ได้กระทำการอันใดตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นผมเป็นเพียงนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทโดยหนึ่งในธุรกิจที่ผมได้มีการลงทุนและเป็นที่มาของข้อกล่าวหาอันเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงนี้ได้แก่ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยผมขอยืนยันว่าในการดำเนินธุรกิจของผมไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวตารางมิลลิเมตรเดียวของแผ่นดินไทยที่ตกไปอยู่ในมือของคนต่างด้าวหรือจะถูกชาวต่างชาติใดๆฉกฉวยไปจากมือของคนไทยและผมจะไม่มีวันดำเนินการใดๆให้เกิดผลเช่นนั้นเป็นอันขาดนายสมชาติยังระบุด้วยว่าขอฝากทิ้งไว้ในส่วนท้ายว่าการเล่นการเมืองจนเกินขอบเขตไม่ว่าจะสีใดก็ตามหากก้าวล้ำเกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนแห่งสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของปัจเจกชนเช่นตนจะยืนหยัดสู้อย่างเต็มที่ด้วยกรอบและกระบวนวิธีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพราะหากแม้แต่จะปกป้องสิทธิของตนเองยังไม่ได้คงไม่กล้าที่จะอาสาเป็นผู้แทนของประชาชนและต่อสู้ พื่อปกป้องสิทธิและอำนาจอันสูงสุดของประชาชนต่ออำนาจมืดนอกกระดานใดๆ
0: ครับ
1: ประโพในเฟซบุ๊กล่าสุดนะ
0: ยืดอกพร้อมสู้ฮะประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็แถลงด้วยนะพี่เวสานนะฮะมีคุณรังสิมันโรมกับคุณไอซ์รัชนกฮะมาแถลงนะครับก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบส.ส.เราเลยนะฮะยอมรับว่าคุณสมชาติเนี่ยเคยถูกร้องปมโนมินีแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้วครับพรรคไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนเช็คได้เต็มที่เลยพร้อมให้ความร่วมมือฮะรังสิมันโรมเนี่ยนะครับพูดเรื่องนี้บอกว่าในส่วนของสมชาติเนี่ยนะครับชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับโนมินี28บริษัทแต่ว่ารายชื่อบริษัททั้งหมดยังไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงถือว่าเป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่รังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันต้องแยกเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1คือโนมินีประเด็นที่2ก็คือการปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องของการปิดบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าคงจะอยู่ในกระบวนการของปปช.เพราะเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อปปช.อยู่แล้วจึงเชื่อว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าวปปช.ก็สามารถดำเนินการได้ส่วนอีกประเด็นเรื่องของนอมินีครับก่อนหน้านี้คุณโรบอกว่าเราเคยมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับการที่นายสมชาติจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ DSI ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปเรายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการดำเนินการเพื่อให้กรมธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันเท่าที่ทราบนะครับยังไม่ปรากฏข้อที่จริงของการแจ้งมาว่ามีเรื่องของโนมินีถ้าปรากฏว่ามีโนมินีจริงเป็นโนมินีจริงเนี่ยเรายินดีสนับสนุนให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปฮะอันนี้คือคุณรังสิมันโรมได้แถลงแบบนี้นะคือยื่นให้กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูแลกรมธุรกิจการค้าเนี่ยนะก็เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องยื่นกลับมาเลยว่ามีปัญหาเรื่องของเป็นโนมินีเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายปลายทางมันมีจริงเนี่ยเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยพร้อมฮะพักไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โดนอยู่บ่อยๆนะ
0: ครับ
1: คุณอะไรนั้นอันนั้นก็ยังตรวจสอบเส้นเงินก็ยังไปให้การแล้วเองไม่ได้ยังไม่ได้สรุปแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหม
0: ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเงินนอกเหนือจากข้อมูลที่ออกมามันมีผุดเพิ่มขึ้นมาไงฮะ
1: คนนั้นต้องขยายการสอบ
0: ก็ต้องสอบเพิ่มก็ไปอีก
1: Okay.
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนายกแม้จะอยู่ต่างประเทศอ่ะพี่เบสารแต่ก็อธิบายข้ามทวีปมาเลยนะตอนนี้ออกจากออสเตรเลียไปแล้วนะฮะไปที่นิวไปที่อะไรนะ
1: นิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์แล้วนะครับก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นไม่มีปัญหาครับสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอยู่แล้วครม.ในรัฐบาลทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางของสภารัฐบาลโปร่งใสในการดำเนินทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการนำภาษีที่ได้จากการค้าขายของประชาชนมาเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแต่ไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่ผู้สื่อข่าวถามประเด็นหัวสวเขาอภิปรายแน่ๆนะฮะจะตอบได้ไหมจะตอบอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้พูดชัดเจนไปแล้วนะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาถือเป็นคนละสถานะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ค่ะมหานครรอบที่ในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับดีเจก้อยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจ้ามองคิดสวภาครับ
3: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุในเครือสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันยังได้นะคะฝนตกน้ำท่วมกันหรือยังหรือตอนนี้ก็ที่แรงๆก็มีเหมือนกันก็คุยข่าวเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา76 77 80แล้วนะคะคุณบุญวัฒน์อุบลราชธานีมาแล้วคุณสงวนศรีคุณแวคุณสุนิสานะคะคุณจินดาคุณบวนคุณมะลิวันนะคะคุณอดิศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ที่หาดใหญ่ไปเที่ยวงานเกษตรเออคนเยอะบอกว่าเดี๋ยววันฟังมาได้3วันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟังกลับไปฟังที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะคะคุณธนากรคุณยายออสบอกแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณธนากรคุณนันนะคะสวัสดียามเย็นค่ำแล้วค่ะตอนนี้ค่ำแล้วคุณดารานะคุณวันชัยนะคะคุณสันทัศน์คุณสุนันทาคุณอาเกนจากพยาวคุณไตรรัตน์นะคะคุณนี่ฤทธิ์นะคะหมดแล้วแค่นี้นะคะ
4: ครับผม
3: ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเรา80กว่าท่านแล้วเดี๋ยวไปฟังกันค่ะอีก10อันดับข่าว
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พูดถึงเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยตามร่างกายนี่ก็เนาะการออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะนะดงนะทำให้เราทำให้พี่นึกพี่ทหารการออกกำลังกายไปหลายเดือนแล้วต้องกลับไปเดินแล้วแหละเนี่ยล่าสุดก็มีนี่อีกแล้วอ่ะข่าวว่ามีผู้หญิงคนจีนนะคะอายุ30เสียชีวิตกระทันหันหลังจากนั่งเครื่องบินนานถึง11โมงเอ้ย11ชั่วโมง11ชั่วโมงผู้หญิงคนนี้คือนั่งด้วยเครื่องบินเนี่ยนานถึง11ชั่วโมงเพราะว่าเดินทางกลับมาจากไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ใช้ระยะทางมันยาวมันก็เลยใช้เวลาเดินทางในการเดินทาง11ชั่วโมงนั่งอยู่ที่ชั้นประหยัดหมอบอกว่าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันแล้วก็เตือนว่าคนที่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเนี่ยทางการแพทย์ก็เรียกว่ากลุ่มอาการชั้นประหยัดชั้นเอคโนมีคลาสซินโดมเขาบอกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังอาจเกิดกับผู้ที่ขับรถทางไกลนั่งรถไฟหรือว่าทำงานในสำนักงานเป็นเวลานานได้เช่นกันคือนั่งนานๆไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นในไหนอยู่ที่จีนนะก็เดินทางกลับจากนิวซีแลนด์มาที่สนามบินกวางโจวที่จีนนะคะก็หลังจากเดินลงจากเครื่องบินได้ไม่ถึง10นาทีอ่ะเธอก็ล้มลงแล้วก็หมดสติเลยเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเราก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจห้องล่างสั่นพริ้วก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรอดชีวิตได้นะคะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก็คือว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่มีความรุนแรงมากเลยแล้วหมอก็ยังพบได้ว่าเธอเนี่ยมีลิ่มเลือดเก่าอยู่แล้วอยู่ที่บริเวณขาส่วนล่างเป็นลิ่มเลือดเก่าอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานถึง11ชั่วโมงก็เลยยิ่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะโอ้หมอก็เลยบอกว่าการที่จะนั่งต่อเนื่องเป็นเวลา3ชั่วโมงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดประมาณ4เท่าแล้วยิ่งถ้านั่งนานถึง5ชั่วโมงเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยนะคะนี่เปิดเลย4กลุ่มเสี่ยงที่ว่าต้องนั่งนานๆแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงคือผู้ที่อ้วนแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกาย2ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำเขาบอกฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถเพิ่มแนวโน้มการแข็งตัวของเลือดทำให้หลอดเลือดดำเนี่ยไวต่อภาวะเลือดไหลเวียนช้าหรือเลือดคั่งมากกว่าปกติ3ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด4ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดหรือผู้ที่ต้องนอนติดเตียงค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะที่จะนั่งนานเกินไปแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอนี่แหละต้องกินน้ำเยอะๆล่าสุดพี่ไปหาหมอมาหมอบอกให้พี่กินน้ำวันละ3ลิตรพี่โล พราะว่าพี่เริ่มมีกินยานู่นนี่นั่นก็บอกว่าเออมีค่าไตชักเริ่มจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวคราวหน้าต้องถูกเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าไตเป็นไรหรือเปล่า
4: ไตคือ3ขวดใหญ่เรา
3: อุ้ยแต่พี่ก็เลยกินไง
4: คร
3: ับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: พี่น้องกาญจนบุรีใครที่ตากผ้าไหมเอาไว้นะ
3: ผ้าไหม
5: เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเป้าสายตาของโจรเหมือนกันนะพี่เพราะเขารู้ว่าผ้าไหมเนี่ยบางบ้านก็ราคาหลักพัน
3: หลักหมื่นก็อา
5: จจะไปถึงหมื่นใช่ไหมบางบ้านก็หลักร้อยก็แล้วแต่ละนะครับคนร้ายรายนี้เนี่ยขโมยไปทั้งหมดเนี่ย16ผืนขโมยผ้าไหมของชาวบ้านเนี่ยนะครับไป16ผืนนะฮะมูลค่าก็ 48,000 กว่าบาทที่ได้ไปถ้าเขาไปขายต่อเนี่ยก็ราคามือสองอาจจะตกลงเล็กน้อยนะฮะตำรวจสภ.ศรีขอรภูมินะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรับแจ้งว่ามีคนร้ายเดินมาขโมยผ้าไหมนะที่ศรีขอรภูมินี่แหละนะฮะก็ประสานชุดจับกลุ่มนะครับไปตามหาว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนจนในที่สุดนะครับตำรวจตามตัวเจอนะครับเพราะน่าจะไล่กล้องในเมืองไปนะไปจับกลุ่มนางสาวพรปวีผู้ก่อเหตุอายุ53ปีนะครับอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจะจับได้ที่ตัวเมืองของกลางผ้าไหม16ผืนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะชุดจับกลุ่มยังตรวจยึดนะตรวจยึดได้เนี่ยบริเวณแผงขายผ้าไหมคือเขาไปขโมยมาแล้วเปิดแผงขายสดๆเลยครับพี่ดื้อๆเอาง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับโอ้นะก็อยากจะเตือนแล้วครับให้ระมัดระวังกันนะว่าเดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยเอาทุกอย่างจริงๆพี่แม้แต่เนี่ยแหละนะเหมือนกับผ้าไหมตามหมู่บ้านเนี่ยก็โดนขโมยได้นะแขวนหรือว่าตากเอาไว้ต้องระวังนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่มีการลงทะเบียนนะคะรับโครงการ THAI Passport เห็นว่าได้เกือบล้านแล้วแหละ 800,000 ละถึงตอนเย็นนี้น่าจะได้เป็นล้านแหละทีนี้ที่วงเราบอกว่าเอ้ยเราคนที่เขาได้รับสิทธิ์เขาจะมีอะไรบ้างนะคะ5ล้านคนเนี่ยจำกัดสิทธิ์แค่5ล้านคนวันนี้ก็มีการมาบอกแล้วล่ะค่ะว่าคนที่ได้รับลงทะเบียนสำเร็จถูกสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะจะได้อะไรบ้างก็มีความสำคัญสำหรับบางคนเหมือนกันนะที่เขาทำงานอย่างคนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะใช้ในโปรแกรมพวกนี้คนที่เขาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยจะสามารถมีโปรแกรมร่างอีเมลสรุปรายงานประจำสัปดาห์จัดเตรียมหัวข้อประชุมตรวจทานภาษาแปลเอกสารแล้วก็ช่วยคิดโครงงานโปรเจกต์ด้วยสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะใช้เป็นผู้ช่วยติวบทเรียนสรุปเนื้อหาการสอบฝึกภาษาต่างประเทศวางโครงสร้างรายงานแต่นะไม่ควรจะคัดลอกนะเพื่อไปส่งเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็ SME เนี่ยเขาช่วยคิดชื่อสินค้าเขียนแคปชั่นขายของวางตารางคอนเทนต์ลงโซเชียลร่างข้อความตอบลูกค้าแล้วก็ประมวลผลสรุปยอดขายด้วยอันนี้ก็คือแบบคือโปรแกรมมีโปรแกรมอะแล้วก็เข้าไปแล้วมันจะทำให้ช่วยประหยัดเนาะรายการเวลาด้วยอะไรด้วยส่วนสายครีเอเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยโปรแกรมที่เกิดผ่านไปในโครงการ THAI Passport เราเนี่ยจะมีการเขียนสคริปต์วิดีโอให้ด้วยทำสตอรี่บอร์ดมีเขียนภาพประกอบมีสร้างคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็แต่งเพลงต้นแบบสำหรับคอนเทนต์ด้วยนะคะส่วนสายงานโปรแกรมเมอร์และก็นักพัฒนาเนี่ยจะช่วยร่างโค้ดตรวจหาข้อผิดพลาดอธิบายการทำงานของฟังก์ชันแล้วก็เปรียบเทียบการแก้ปัญหาจากหลายโมเดลแล้วก็สายงานวิจัยแล้วก็สายวิเคราะห์จะใช้โมเดลด้าน listening แล้วก็ deep research เพื่อช่วยประมวลผลปริมาณมากสรุปประเด็นเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งกรอบค้นคว้าการวิจัยด้วยโหแล้วก็คือนอกจากที่นี่คือเบื้องขั้นต้นนะแล้วมันจะมีแบบขั้นถ้าเกิดทำคะแนนได้เยอะเนี่ยก็ได้ใช้สูงขึ้นไปสิทธิ์ที่ระดับผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะมีสามารถแชทเขียนโค้ดสร้างภาพได้อีกวันเท่าไหร่อีกนะมันก็สำคัญเหมือนกันนะดงสำหรับคนที่มีอาชีพต่างๆเหล่านี้คือประหยัดเวลา
4: อืม ช่เพราะบางคนเนี่ยเขาเสียเงินอยู่เนี่ยนะพี่ห้าหกร้อยนะ
3: ต่อเดือนเลยเหรอ
4: ใช่ที่เขาซื้อAIใช้กันน่ะนะคร
3: ับ

0: ครับ
1: อ๋อก็สำคัญจำเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในสายพวกนี้นะคะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ที่ลพบุรีเนี่ยเขาด่ากันใหญ่เลยครับพี
1: ่ลพบุรีมีลิง
0: วันนี้มีไฟไหม้แต่ปรากฏว่าสายด่วน199เนี่ยนะครับที่จะแจ้งเหตุเนี่ยนะฮะโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับเออติดต่อไม่ได้สุดท้ายชาวบ้านต้องไปโทรไป191แทนแล้วก็บอกอ้าวแล้วจะมีดับเพลิง199เอาไว้ทำไมนะฮะชาวบ้านบ่นมานะครับเราก็เป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับเพื่อนะในการปรับปรุงนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนอย่างไรเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตอนเช้านะในชุมชนเทพเทวี1นะครับข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือเลยครับที่อำเภอเมืองลพบุรีนะก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะเขาบอกว่าเพลิงไหม้เนี่ยอยู่กลางชุมชนแล้วก็เป็นซอยแคบด้วยก็เอารถน้ำไปเอาดับเพลิงไปนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีในการควบคุมเพลิงไว้ได้นะแต่การตรวจสอบไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็มีบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายวอดแบบทั้งหลังก็มีแต่ประเด็นที่ชาวบ้านวันนี้ฝากสื่อมาก็เรื่องนี้นะครับ199โทรไปแล้วนะไม่มีคนรับนะติดต่อไม่ได้แล้วยังมีข้อความเสียงบางทีขึ้นอีกว่าไม่มีหมายเลขดังกล่าวที่ท่านเรียกเออชาวบ้านเลยบอกโอ้ต้องรอให้ไฟไหม้แบบไหม้วอดไปทั้งชุมชนเลยหรือไงทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงถึงจะรับนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะคะในขณะที่ยังมีปัญหาเรื่องของที่ดินที่ขอนแก่นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาชื่นชมสักนิดหน่อยให้น้องท็อปนะคะน้องท็อปนี้ก็แน่นอนว่าเป็นลูกของคุณบรรหารศิลปาชาต้องมีเงินอย่างน้อยเนี่ยเพียบเป็นหมื่นล้านแหละทั้งเงินทั้งทรัพย์สินที่ดงที่ดินอะไรต่างๆที่คุณพ่อได้ทิ้งไว้ให้นะคะแต่เคยคุยกับท็อปต้องบอกว่าโอ๊ยเขาไม่ได้ให้ผมหรอกพี่นุ่นเขาให้หลานนุ่นเออให้หลานปรากฏว่าวันนี้ทางครอบครัวศิลปอาชาโดยคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ในทำพิธีมอบที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช2นะคะโดยคุณวราวุฒิแล้วก็นางสวนนาภรรยาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปมอบที่ดินจำนวน92ไร่มูลค่ากว่า150ล้านบาทนะให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่2แล้วก็ศูนย์การฟื้นฟูแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุครบวงจรเจ้าพระยายมราชค่ะก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการเนี่ยไปเป็นประธานในการรับมอบเลยนะคะคุณวราวุฒิบอกว่าก็บอกว่าเนี่ยก่อนก็ตั้งแต่มาคุณวราวุฒิบอกว่าตั้งแต่มาเป็น อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะโอ้ใครๆก็มาสุพรรณเนี่ยสุพรรณก็จะเป็นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาทำนู่นทำนี่ให้เยอะๆมากมายก็เลยดีใจแล้วก็คิดว่าในการมอบที่ดินครั้งนี้ก็จะได้ช่วยให้กับคนสุพรรณบุรีเนี่ยได้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเติบโตนะคะแล้วก็ลดการแออัดของโรงพยาบาลในแต่ละแห่งด้วยนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้ารับการบริการได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่ายังมีที่เหลืออีกนะอีกหลายร้อยไร่นี่ครั้งนี้เนี่ยให้92ไร่นะคะยังเหลือที่อีกหลายร้อยไร่นะถ้าไม่พอเนี่ยจะให้ได้อีกนะโอ้นี่นะคะต้องขอชื่นชมด้วยอันนี้ก็ให้ไปละ29ไร่นะคะ
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพิ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: ไอ้โปร

0: ัวจริง
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องภูมิเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 น
5: ทางช่อง9 Mcord HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
14: หานครรอบทิศ
15: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
16: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
17: น้องๆคุณว่าที่ร้อยตรีพจรินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านลุงอ้วนชวนหิวที่เซนลังสิตบอกว่าใครที่ฟัง95แล้วไปกินที่ร้านลุงอ้วนชวนหิวที่เซนลังสิตจะบอกว่าฟัง95น่าจะมีส่วนลดให้นะครับแฟนๆ95ถ้าผ่านไปที่เซนลังสิตนะคะไปเข้าไปในร้านของลุงอ้วนชวนหิวนะเขาจะลดลดให้เท่าไหร่คะ 50% หรือเปล่าลุงอ้วนชวนหิวนะคะคุณสมบัติคุณท็อปเนี่ยคุณวราวุฒิมอบที่ดินให้92ไร่ค่ะนะคุณเลียงนิดคุณบันนีมาแล้วคุณมาลีคุณอุดม
18: ถ้าบอกว่ามาจาก95นี่ลดใช่ไหมไม่คิดเพิ่มนะ
17: ให้กินฟรีเลยไหม เสียงเบาเปล่าคุณสบายดีแม่นอมคุณเคและทีฟังอยู่มีนบุรีนะคะคุณวัชระค่ะไปต่อค่ะ
19: ครับผมพาลงใต้ไปที่สงขลานะครับเป็นเรื่องสุนัขครับโอ้
17: เสียงเหมือนเธอทำเสียงสุนัขเหมือนอยู่แล้วแหละ
19: ถูกขังอยู่ในบ้านมา3เดือนไม่มีใครปล่อยออกมาเจ้าของขังลืมครับพี
17: ่
19: สงสารมาก
17: ลืมเปล่าทำไมเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่เจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านทุกวันหรอ
19: ไม่ได้อยู่คือบ้านเนี่ยเจ้าของไปไหนไม่รู้ปิดตายเลยครับพี
17: ่
19: ปิดตายไปแล้วล่าสุดเลยนะครับองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับ The Hope สงขลาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขนะฮะตำรวจลงพื้นที่ไปนี่ฮะไปช่วยเหลือนะเจ้าโพลีอายุ2ปีเป็นสุนัขไซบีเรียนใช่ไหมฮะ

0: กรงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนถูกขังไว้อยู่ในบ้านถามไปถามมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับมันถูกขังไว้แล้วก็ถูกประกาศตามหานะเจ้าของคนใหม่ที่จะรับไปเลี้ยงดูแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีใครมารับเลยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าทางเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีคนรับเลี้ยงเนี่ยก็จะให้เขามาเอาเนี่ยก็3เดือนปล่อยมันไว้แบบนั้นนะพี
1: ่ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นสิสงสารนะต้องคอยเอาอาหารเอาอะไรไปให้ก็ล่าสุดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาตัวมันไปดูแลก่อนนะครับไปชำวัคซีนทำหมันอาบน้ำตัดขนนะครับแล้วก็ค่อยหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขตัวนี
1: ้
0: เดี๋ยวเขาบอกฝากถึงเจ้าของนะถ้าเกิดว่าโอ้คุณจะไม่เลี้ยงเขาแล้วอ่ะทำไมปล่อยเขาไว้แบบนี้ได้ตั้ง3เดือนไม่สงสารเขาหรอ
1: เอาอะไรกินนะ3เดือนเป็นคนเนี่ยแค่ 2-3 วัน5วันก็แย่แล้ว
0: ใช่เพราะตอนนี้ทางมูลนิธิเขาประสานนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความพร้อมอยากจะเลี้ยงก็ติดต่อไปได้นะครับที่ทาง The Hope สงขลานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะยังมีข้อพิพาทอยู่ระหว่างนี้ที่วัดอดุลยารามเนี่ยนะคะพระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยเจ้าวาดก็เลยบอกว่าโหช่วงนี้เนี่ยนะคะขอบคุณทุกคนแหละนะคะที่ส่งพัสดุแต่ตอนนี้ส่งพัสดุแล้วก็สิ่งของมาให้กำลังใจแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้ของดก่อนแล้วกันนะคะของดที่จะส่งอะไรมาพัสดุเนี่ยของดก่อนได้ไหมของดรับก่อนนะคะวัดเนี่ยไม่ได้รังเกียจหรอกหรือปฏิเสธน้ำใจนะคะแต่กังวลว่าหากภายในมีวัตถุระเบิดจะทำยังไงตอนนี้เหมือนที่บอกเล่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้ชายที่ว่าคลั่งเป็นเอฟซีป้าดาบุกเข้าไปในวัดไงแล้วจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อก็เลยว่าโอ้ช่วงนี้มีคนจ้องทำร้ายอยู่มากเลยก็ไม่อยากจะรับพัสดุต่างๆในช่วงนี้ไว้รอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วค่อยส่งเข้ามากันแล้วกันนะคะถ้าไม่จำเป็นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไม่ต้องรีบส่งมานะคะรอได้หลวงพ่อกลัวค่ะคือถ้าส่งมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนด้วยรับไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ต้องการอะไรเลยขอเพียงส่งกำลังใจมาให้อาตันมาก็พอนะคะตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นเพราะว่าหลังจากมีคนมาก่อกวนเนี่ยก็มีหลายๆคนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมาเฝ้ามาอะไรเงี้ยก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแหละก่อนอันนี้โอ้โหไม่ไหวมีคนมาป่วนมีอะไรมากมายไก่กอง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็เห็นวันนี้มีพระต้องเป็นร้อยรูปอ่ะพี่สวดมนต์ถวายกำลังใจให้กับเจ้าวาดอ
1: ่ะนี่แหละ
0: ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อเดี๋ยวนี้พระต้องให้กำลังใจพระแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยกันแล้วนะครับมาดูเรื่องยาบ้ากันบ้างนะฮะปราบเท่าไหร่ก็คงจะไม่หมดหรอกถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ3พ่อแม่ลูกถูกจับติดคุกไปนะครับในคดียาบ้าลูกพ้นโทษออกมาก่อน10วันออกมามองซ้ายมองขวาไม่รู้ทำอะไรค้ายาบ้าอีกโดนจับอีกแล้วครับเนี่ยพ่อกับแม่จะออกมากำลังจะเริ่มต้นแทนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในครอบครัวกันเนาะไม่ทันนะลูกโดนจับเข้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาจะออกมาสวนทางกันอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยนะครับชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนายอามนะฮะกับนายเดย์คนหนึ่งอายุ21คนหนึ่งอายุ19นะพร้อมของกลางยาบ้า 1,869 เม็ดเป็นชาวอำเภอประโคนชัยนะครับที่บุรีรัมย์ทั้งคู่นะจากการสอบสวนเนี่ยนะครับพบว่าทั้งสองคนเนี่ยขายยาเสพติดขายยาบ้านะครับเป็นเอเย่นรายย่อยอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะก็ถูกจับไปปรากฏว่าโอ้โหนี่นะอย่างที่บอกนะเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่10วันเท่านั้นเองนะทั้งคู่เนี่ยนะเพิ่งออกจากคุกมาด้วยกันแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นเอเย่นเพราะนะได้เงินง่ายเป็นอาชีพที่ถนัดอย่างเงี้ยพี่แล้วจับติดออกมาอ้าวนะกลับสู่วงจรใหม่ขายใหม่เนี่ยยาบ้าก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ อันดับ2
1: ตอนนี้ใครอยู่สถานการณ์ที่มีฝนตกหนักเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำก็ดีนะคะของทางจิสดานะคะจิสดาก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งเขาจะมีวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเนี่ยจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงอันนี้ก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ล่าสุดเนี่ยทางจิสดาในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีพบว่าตอนนี้มีหลายจุดน่าจับตาต้องจับตาเป็นพิเศษเลยก็มีที่สุโขทัยมีกลุ่มสีแดงหนาแน่นตั้งแต่ตอนเหนือที่อำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะคะยาวลงมาถึงตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องถึงอำเภอกงไกรล่าเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยถูกปกคลุมด้วยสีแดงเกือบทั้งผืนเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกับน่านก็มีพบรอยต่อเสียงที่ตอนล่างของอุตรดิตถ์แล้วก็ตอนบนของพิจิตรก็เริ่มมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองปะปนเขาบอกว่าให้เนี่ยทำแอปพลิเคชันของเช็คน้ำเอาไว้เพราะว่าจะมีการวิเคราะห์เตือนภัยน้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เป็นจังหวัดที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มนี่ก็ต้องระวังนะพี่อย่างวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกิดเหตุดินโคลนถล่มลงมาทับ5ชีวิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะทับบ้านทั้งหลังนะแล้วก็ทั้ง5ชีวิตเนี่ยโดนดินโคลนถล่มไปด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอศบเมยเนี่ยนะครับก็มีทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่
1: ม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกหนักนะ
1: ใช่เห็นแล้วพังเลยบ้านทั้งหลัง
0: ใช่ที่หน้าเราก็เห็นมาแล้วนะครับอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงของทุกปีอยู่แล้วนะช่วงนี้ท่านก็ต้องฟังข้อมูลจากภาครัฐให้ดีนะครับวันนี้เนี่ยดินโคลนเนาะพังลงมาถล่มทับบ้านเลยนะครับพี
1: ่ค่ะเห็นแล้วพาคนบาดเจ็บไปรักษาพยาบาลคือโคลนคือเต็มไปด้วยโคลนแดงเลยทั้งตัวเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ในบ้าน
0: ดีนะแค่บาดเจ็บนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับ
1: เอาละค่ะครอบคลุมแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเวลาลงแล้วไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่าน80กว่าท่านนะคะคุณสมจิตอยู่พิษณุโลกฝนตกหนักมากครับค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมศ SML รุ่นที่7และ Mitsui Energy Development Company Limited ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านได้แก่วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างขำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์
7: จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจิวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดอาวอยวัดบึงไพรวัดขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพดช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยได้แก่วัดราชศรัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงขารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทตอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์จะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฏไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันทร์หอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
3: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับผมวันพฤหัสนะฮะที่20นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะวันนี้นะจะเจอกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ อยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะโอ้โหมาแบบติดต่อกัน4วันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเบื่อจังเลยโอ้ไม่อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะครับทางไลฟ์สดนะครับที่พี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเดี๋ยวมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณสุชิราด้วยนะครับขอเพลงหลายอันกลางดาวนะครับแม่มนสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นป่วนเมืองด้วยนะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะมีผู้ใดแน่เนี่ยอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะจบแล้วนะครับโอ้โหขออภัยด้วยนะฮะก็ทักทายทุกท่านแล้วครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่เดือนเพ็ญมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครอีกเนี่ยผู้ใดนอเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทางไลฟ์สดก่อนนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญบัตรนะครับทางอุบลนะฮะอุบลราชธานีพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนก็แล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในพี่น้องครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่บุญทรัพย์นะครับสวัสดีครับผมพี่บุญทรัพย์มาแล้วนะฮะพี่พัทสวัสดีครับผมพี่พัทแล้วก็พี่วันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ดีเจจะเปิดเพลงยาวๆเลยนะฮะให้ทุกคนได้ฟังกันอย่าลืมนะขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้ต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้เลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366นะครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะครับสวัสดีครับพี่ขวัญจ๋า
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ขวัญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อากาศฝนเป็นไงบ้างฮะ
2: โอ้ยฝนตก2 วัน 2 วันแล้วก็ตกช้ำๆเลยครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็คือแสดงว่าตกมาตลอดเลยใช่ไหมฮะ2 วันเนี่ยครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหยังไงพี่ขวัญดูแลด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ขวัญนะ
2: ครับผม
1: เออนะฮะวันนี้พี่ขวัญโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: จะดอกชบาสีแดงของน้องตาลครับ
1: ดอก
2: ตาลเฉลิมชาครับ
1: ดอกชบาสีแดงนะของพี่ลูกตาลนะครับเพลงนี้พิเศษได้แค่บ้างครับพี
2: ่ทุกเส้นทุกสายเลยทุกทั้งหลังไม้ทั้งน้องป้องแป้งเนี้ยได้หมดเลยคร
1: ับ โอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่ขวัญครับผม
2: โอเคครับ
1: ครับพี่ขอบคุณมากๆครับดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะ
2: ฝากให้ดีเจด้วยครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้ฮะขอเพลงเข้ามาผลงานเพลงจากพี่ลูกตาลชนทิชานะครับดอกชบาสีแดงนะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะดังไม้ด้วยหน้าไม้ด้วยครับแล้วก็ดีเจทุกคนเลยนะฮะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้นะฮะที่ขอเข้ามากันเลยนะครับดอกชบาสีแดง

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: จักกิมตบตบ

0: ไลน์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลน์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:40 นฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลน์นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับผมพี่จิตมาแล้วพี่เอสุดหล่อของเราก็มาแล้วนะครับพี่อรุณมาแล้วพี่ดาวก็มาแล้วนะครับผมแล้วก็ผู้ใดอีกพี่บังออนพี่บังออนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ผมได้สวัสดีทักทายไปเนาะผู้ใดแน่นอนบ้านแน่นอนพี่พีรพลมาแล้วครับสวัสดีครับขอเพลงได้นะครับทุกคนครับพี่ๆคนไหนที่อาจจะฟังเพลงนะฮะอยากขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับยังไงก็โทรเข้ามานะฮะมาขอเพลงด้วยกันพูดคุยกันในรายการนะครับสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะครับผมพี่หนูเพียรมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสคนหล่อนี่จ้าเอมาแล้วจ้าอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามานะฮะทักทายกันเข้ามานะครับผมอยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยเหงาแล้วเนี่ยขอเพลงได้นะแต่อย่าเพิ่งหลับนี่เรามีกฎอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่ขอเพลงเข้ามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับหนีก่อนดีเจนะจ๊ะโอ้โหบางทีขอเพลงเข้ามานี่ผมก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้ฟังเลยว่าหลับก่อนเนี่ยโอ้โหเศร้าเลยยกตัวอย่างเสียเปียกนะเสียเปียกยังไม่เข้ามาแอบเมาได้แอบเมาได้นะฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะพี่ขาวดอนมาแล้วเนาะรายงานตัวนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับน้องบอสเป็นกันเองน่ารักขอบคุณขอบคุณที่ทักทายค่ะได้เลยนะครับทักทายได้เลยบางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่เห็นนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะอย่าด่าดีเจนะ เพราะว่าบางทีมันเขาเรียกว่าคอมเมนต์มันรันเกินนะฮะรันเร็วจนผมอ่านไม่ทันเลยไม่เห็นนะครับสวัสดีแม่น้อมด้วยครับแม่น้อมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับผมจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้วันนี้ฝนก็ตกนะฮะแถวบ้านผมก็ตกเลยลมแรงด้วยนะฮะทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะตกฝนตกไม่พอนะมันมาพร้อมกับภูมิแพ้นะครับทุกคนสำหรับใครที่แพ้อากาศก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพ้หนักมากก็สามารถกินยานะฮะกินยาบรรเทาอาการได้เลยหรือว่าไปพบแพทย์ก็ได้นะฮะอย่าปล่อยให้มันเป็นนานถ้าเป็นนานนี่คือแบบโอ้โหผมนี่ตันจมูกข้างนึงนี่แบบยาวเลยนะฮะยาวเลยนะฮะเพราะว่ากินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะฮะต้องไปพบหมอนะครับต้องค่อยๆรักษาไปนะฮะตอนไม่หลับยังไม่เปิดแต่พอเปิดตอนไม่หลับยังไม่เปิดแต่พอตอนเปิดดันหลับโอ้โหใช่ไหมพี่ใจเย็นก่อนนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้แน่นอนนะฮะแต่บางทีอาจเวลามันอาจจะไม่พอในช่วงแรกอย่างเงี้ยในชั่วโมงแรกผมอาจจะไปเปิดในชั่วโมงที่2อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่บางทีคือแบบบางทีชั่วโมงแรกก็หลับนะชั่วโมง2ก็ยังหลับนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนนะครับพี่จิตบอกว่าอะไรนะด้อมจอมยุทธจอมยุทธเมื่อวานนี้ใหม่ไทยของพี่ใหม่ไทยเปิดไปแล้วนะครับพี่จิตเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เปิดวิตีชาแนลลงให้ฟังแต่ชั่วโมง2เนี่ยผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะรอฟังได้เลยนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเพลงไหนที่ผมไม่ได้เปิดให้ฟังคือต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะเปิดซ้ำไม่ได้หรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงก็เห็นคอมเมนต์มาแต่ไม่ได้เปิดให้ฟังก็เพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะฮะจะได้มีความสุขไปด้วยกันเอาละช่วงนี้20:45 นะฮะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียงพี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:49 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับผมสำหรับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยครับผู้มีรายได้ประจำนะฮะลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับต้องบอกว่าธนาคารออมสินนะฮะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับต้องบอกว่าวงเงินกู้สูงสุดรายละ50,000 บาทครับโอ้โหใครที่สนใจนะฮะอย่าช้านะฮะเบี้ยคงที่นะครับผมแฟตเรท0.75ต่อเดือนครับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ effective rate 16.20ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะเป็นไงล่ะออมสินเขานี่แบบป๋าเลยต้องบอกว่าป๋าเลยนะฮะต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าพลาดไม่ได้ครับหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าจัดได้แจ่มๆเลยนะครับวิธีสมัครนะฮะสำหรับพี่ๆคนขออภัยครับวิธีสมัครสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจครับสมัครง่ายๆฮะได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนั่นเองครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสวัสดีพี่แสงสุรีนะฮะเห็นขอเพลงเข้ามานะครับเวลาอะไรเนี่ยเวลาเท่าเมื่อวานเลย

ยังไงจึงได้จึงได้สวัสดีพี่ทำรงด้วยครับผมทนอารักษ์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับเอาล่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะขออนุญาตจัดเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับชั่วโมงที่2แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยย้ำความปลอดภัยนักเรียนครูนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งในขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำน่านยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางที่จังหวัดน่านและให้สพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่พร้อมทั้งประสานกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงทีสำหรับสพท.จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยร่วมกันระดมสรรพกำลังบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมนอกจากนี้สพป.น่านเขต1ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัย5แห่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยประมาณ210คนอีกทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรรมธิการปปช.แฉโกงสอบท้องถิ่นทุจริตทุกขั้นตอนเสนอแนะทางแก้ปัญหา6ประการนายอาชพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมครั้งที่19ได้เชิญผู้แทนจากปปช.ปปท.และเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าโดยพบความบกพร่องและทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอข้อเสนอแนะ6ประการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการทุจริตได้แก่การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตบูรณาการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินกำหนดมาตรฐานกลางหรือ TOR สำหรับการจัดสอบและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายปัจจุบันมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาทโดยรูปแบบการทุจริตมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับ10อย่างไม่ถึงระดับ11หมออลงกฎแนะคนไทยรีบใช้สิทธิ์ AI Pro ฟรี1ปีหลังยอดลงทะเบียน THAI Pass ทะลุ1ล้านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศ สส. นครพนมเขต3พรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มอบสิทธิ์ใช้งาน AI Pro ให้คนไทยได้ใช้งานฟรีเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยขณะนี้มียอดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านรายนายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าโครงการ THI Passport ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิทธิ์ใช้งานฟรีแต่คือหัวใจสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity และขับเคลื่อนไปสู่ National AI รวมถึงส่งต่อไปยัง AI ชุมชนทุกหมู่บ้านเป้าหมายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริงและอยากให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่วันชัยครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหจากนครศรีธรรมราชใช่มั้ยจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นไง
2: ทุกคืนครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยพี่เป็นไงพี่ตอนนี้นครศรีฝนตกมั้ยจ๊ะ
2: ไม่ตกครับ
1: โอ้ยังไม่ตกเนาะวันนี้เนาะตอนนี้พี่วันชัยตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนเนี้ย
2: นอนฟังเพลง
1: นอนอยู่ครับนอนฟังเพลงอยู่ตอนนี้รับฟังทางFM ได้ใช่มั้ยฮะ
2: FM วิทยุครับ
1: อ๋อวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี่
2: ขายแรงแต่งงานครับ
1: ขายแรงแต่งงานของพี่ไม้พี่ลมพรใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับพี่วันชัยฮะก่อนวางสายผมรบกวนพี่วันชัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยารา
2: และไอ้ไอยารา
1: อาห่า
2: อาห่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ครับ
2: ครับครับทุกคืนเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สายน้ำใหม่นะฮะของเราพี่วันชัยนะครับเหมือนเดิมครับนครศรีธรรมราชนะฮะขอเพลงเข้ามาขายแรงแต่งงานของพี่ไม้พี่ดมพรนะฮะในช่วงพาเลทเพลงฮิตนี้นะฮะโอ้โหมีแต่เพลงงานเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จะพิเศษให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะเอาช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่าครับผม

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหยกให้หมดเลยนะครับผมงานโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่แบบเพราะมากนะเพราะมากครับผลงานเพลงนี้ครับยกให้หมดเลยครับผมจาก MC2 ครับฟีเจอริ่งกับอามชาบูนั่นเองครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองเขตศิลาครับเรียบเรียงชานรงค์กลิ่นสีสุขครับโอ้โหเป็นเพลงใต้ที่ต้องบอกว่าหวานแหววเลยเกินนะฮะยกให้หมดเลยเพราะว่าเจอคนสวยต้องยกให้หมดเลยนั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงยกให้หมดเลยนั่นเองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซอง

เอาละครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่พี่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะจ๊ะเรียบร้อยตามคําขอก็แล้วกันนะฮะพี่จิตบอกว่าคนไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมเจ็บปวดมากเลยพี่จิตโอ้ยเศร้าเนาะพูดคํานี้มาแล้วเศร้าเนาะรู้สึกเศร้าเลยนะครับพี่บังออนบอกว่าคุณนับดาวไปแล้วเหรอคะใช่พี่ดาวเขาติดเกมนะครับเขาเล่นเกมงูตลอดเลยอ๋อน่าจะเล่นเกมแบบต่อตึกอะไรเงี้ยสวัสดีหนูดีด้วยนะสุดหล่อนะสุดหล่อมาแล้วนะสวัสดีพี่พยับคาใจด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาปริญญาไก่ชนเนี่ยล่ะมีแต่ไก่ตีป่ะฮะไก่ชนก็มาด้วยโอ้ยใจเย็นๆนะไม่เห็นเสียเลยเสียเปียกอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะเสียเปียกหายสาบสูญหรือเปล่าเนี่ยสงสัยติดฝนนะเข้ามาดูไม่ได้เน็ตหมดนะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับทักทายครับสวัสดีครับนี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับเอาละโยกันยาวขอเพลงได้ครับผมพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400อ๋อพี่ดาวยังอยู่นี่อ๋อนึกว่าไปซะแล้วนึกว่าไปเล่นเกมซะแล้วเออเมื่อกี้เห็นวัยรุ่นก็บอกว่าไปดูเป็นต่อนี่โอ้โหมีแต่คนติดหนังติดละครนะเนี่ยตอนเนี้ยแต่ดีเจติดนี่อยู่อะเออคิดถึงใครบางคนพี่สิทธิ์ศักดิ์นะฮะบอกว่าคิดถึงใครบางคนคิดถึงใครฮะคิดถึงดีเจป่ะเนี่ยโอ้ยพี่เอตลอดเลยพี่เอคิดถึงใครครับเนี่ยสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงใครพี่เอทุกวันเลยทุกวันเลยพี่เอคิดถึงบอกคิดถึงไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุไรด้วยในนี่ไงพี่อุไรสวัสดีครับผมพี่อุไรเข้ามาแล้วนะขอบพระคุณมากๆเลยครับที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยให้หนุ่มหน้ามนนะฮะช่วงนี้อยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาได้เลยนะฮะเวลายังเหลืออยู่นิดนึงนะขอเพลงเข้ามาได้นะเอ้ยเจหาเพลงก่อนทีเนี้ยน่ารักจังน้องบอสพูดเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ซันด้วยนะฮะคุณซันด้วยนะครับสวัสดีพี่สำรวยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงสวัสดีครับผมเพลงฮะสวัสดีครับผมเพลงเพราะมากครับอ๋อเพลงเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแม้กระชมน้องเก่งแท้นี่พี่หนูดีพี่หนูดีมารอดูพี่ลูกตาลน่ะใช่ไหมเออพี่เข้ามาแล้วนะเออรอได้เลยรอได้เลยนะพี่ดาวว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นพี่ดาวอย่าแซวดีเจไม่ได้พี่ดาวแซว

ดีเจไม่ได้จ้าเต็มที่แล้วส่ง SMS โทรหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยค่ะยิ้มได้แล้วค่ะพี่อรุณร้องไห้มาหลายวันเลยหยุดชาร์จอ๋อก็สลับสับเปลี่ยนกันไปหน่อยเนาะดีเจเปิดให้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเศร้านะฮะพี่จรุณสวัสดีครับผมสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้องมนนะฮะได้เมื่อบ้านบ่ลาอ้ายบ่ได้เมื่อน้องบ่แดงจักเทือโอ้ยังเลยครับผมบ่ทันได้กลับเลยชัยภูมินะครับผมหาเวลาว่างกลับอยู่นะฮะอยากกลับบ้านอยู่นะครับผมใกล้กันเลยครับพี่น้องน้องบ่แดงน้องบ่แดงกับผู้เขียวนะฮะใกล้ๆกันเลยนะฮะทางเกษตรสมบูรณ์ขึ้นไปพี่น้องผมก็อยู่น้องบ่แดงนั่นแหละครับหลายหลายเติบอยู่นะฮะแล้วช่วงนี้21:43นะฮะช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝ

0: ป่าคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพ่งหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝาก

นะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณหลายหลายนะครับขอบคุณที่ขอมาขอเพลงนะครับพี่น้องผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังกับมวนๆน้ำกันนะครับส่วนผลงานเพลงที่บริเปิดให้ฟังก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเวลาไม่เหลือนะฮะก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะเรื่อยๆนะครับทำงานมาเหนื่อยๆก็ฟังเพลงผ่อนคลายสบายๆชิลๆนะฮะติดตามพี่ๆดีเจทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาล่ะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะฮะเป็นความรู้สึกจากใจจริงนะที่จะมอบให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ฮะผลงานเพลงนี้ลาไปเลยแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.อส. Beyond Housing

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกสดใสนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะก่อนจะเข้านอนนะคะเติมความสดใสกันสักนิดนึงด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะเจอกันแบบนี้คุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับความสนุกสดใสนะคะเพราะว่าเลือกงานเพลงจาก3 ศิลปินหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะแบบน่ารักน่ารักนะคะเริ่มต้นมากับน้องลีโออาทิตย์นะคะรักเข้าไส้แล้วก็ขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงแต่ว่าย้อนยุคของเพลงไปอีกอันนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะหลายๆคนน่าจะจำได้อยู่แล้วละนะคะหงฟ้ากับสมหวังนะคะสมหวังนะครับงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ย้อนกลับมาอันนี้เพลงใหม่เลยแหละนะคะจากคุณไอฟ์ทันชันนันแมนูอ่านถูกไหมเนี่ยคุณไอฟ์หายทองคำก็แล้วกันนะอ่านชื่อจริงอันถูกอันผิดคุณไอฟ์หายทองคำนะคะก็มากับเพลงคาถามัดใจเคยเจอนะคะที่นี่แหละงานของลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มาร้องเพลงแล้วก็นี่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งปล่อยมานะคะบอกเป็นคาถามัดใจอย่างมัดใจแฟนๆเงี้ยแฟนคลับนะคะ3 งานเพลงของผู้ฟังนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนฮิตมาราธอนนะคะวันนี้วันที่2020 เดือน 8นะคุณผู้ฟังนะคะก็นะแป๊บๆนะคะจะหมดเดือนอีกแล้วแล้วก็เดือนนี้นี่นะคะเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกนะตันก็สปอยมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามกันเอาไว้นะคะตอนนี้เปิดเผยแล้วนะคะหลังจากที่เก็บเอาไว้นะคะไว้ตั้งนานกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนสิงหาคม2569ของเรานะคะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะก็จะจัดที่นี่แหละค่ะนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ของเรานะคะพระราม9นะคะไม่ไกลอยู่ข้างบนนี้เองนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5 โมงเย็นคุณผู้ฟังนะคะบอกเลยว่านะคะกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญได้เจอกับศิลปินนักร้องนะคะที่จะมาร่วมงานดีๆเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยคุณผู้ฟังนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าจะมีใครมาบ้างแล้วก็กิจกรรมมีอะไรบ้างอันนี้เกริ่นเฉยๆต้นชั่วโมงเกริ่นแค่ประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยล่ะนะคะเดี๋ยวตันจะมาบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเก็บไว้ก่อนอึบไว้ก่อน ไม่เพราะว่าอย่างนี้คือมีน้องๆหลายคนอะไรเงี้ยเขาก็รอว่าจะมีกิจกรรมไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคะมีแน่นอนส่วนรายละเอียดเนี่ยอีกรอแป๊บนึงละกันนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของเรากันก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะทักทายกันเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมในดวงใจนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็นะมีเพลงพิเศษอยากจะฟังวันนี้นะคะจัดให้ได้เลยค่ะนะคะสายหน้าไมค์ของเราขอปุ๊บเปิดปั๊บแบบนี้เลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาตอนนี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะคุณพี่ชื่ออะไรบอกไว้ที่สำคัญคือเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะนะคะอันนี้คือแฮชแท็กเลยนะคะขอเป็นเบอร์ที่ถูกต้องด้วย คือหลายครั้งเข้าใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย

เราใช้สื่อโซเชียลเนี่ยทางออนไลน์อ่ะมากกว่าเราไม่ค่อยได้โทรหากันแบบที่กดเบอร์โทรศัพท์หรือบางครั้งเนี่ยเราโทรเบอร์โทรศัพท์แหละแต่ว่าเราเมมเราบันทึกเอาไว้ในมือถือเนี่ยเราไม่ได้มันมากดใหม่อ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราเวลาเราหยอดตู้อะไรเงี้ยโหเบอร์อะไรจำได้หมดคุณผู้ฟังจริงไหมนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมมไว้แล้วไงกดแค่ชื่อเนี่ยเราก็จำเบอร์ไม่ได้เบอร์ตัวเองก็จำไม่ได้ด้วยล่าสุดจริงๆนะคะบางทีมันผิดไปตัวเดียวก็โทรหากันไม่ติดอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ฝากด้วยนะคะนะคะขอเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะตอนนี้สายเริ่มเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวอีกสักครู่มาคุยสายหน้าใหม่กันกับสายชิวหิวใจแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ขอไว้เนี่ยเขาฟังอยู่หรือเปล่าคือหนูติดเพลงนี้ของพี่คนที่ขอมาคือพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะตอนจำได้นะแล้วก็ไม่ได้เปิดให้สักทีหลายรอบแล้วนะคะที่พี่อัญชลีเนี่ยส่ง SMS เข้ามานะขออภัยจริงๆไม่ได้เมินเลยนะคุณข้อความนะคุณพี่นะแต่หนูอ่ะยังไม่ได้หาไม่เจอเพราะว่าในคลังเพลงโหนูเยอะมากจริงในคลังเพลงเนี่ยเพลงเนี้ยไม่มีอ่ะไม่มีแต่หามาให้แล้ววันนี้ชื่อเพลงเนี่ยก็ไปเหมือนกับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือจะให้รอพอสอไหนตอนแรกหนูเข้าใจว่าอย่างนี้เข้าใจว่าพี่นาตาลีสีเพชรเนี่ยเขานำมาร้องใหม่หรออะไรเงี้ยที่มีแบบแม่พึ่งก็ร้องมีศิลปินหลายท่านที่ร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วต้นฉบับคือใครเอาเป็นว่าพอหนูไปหาปั๊บคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ฟังชื่อเหมือนกันจะให้รอพอสอไหนก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งก็เลยวันนี้เตรียมมาให้แล้วนะคะ พูดมากมายเนี่ยคือจะบอกว่าวันนี้เตรียมมาให้แล้วนะคะอ่ะจัดให้เลยกับจะให้รอพอสอไหนนะคะนาตาลีสีเพชรเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กับสายหิวใจนะคะใครอยากคุยสายโทรมาได้เลยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ธนพลใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: จะมีชื่อเล่นไหมคะ
2: ก็พี่พลแหละ
1: เอาพี่พลนะโอเคหนูขออนุญาตเรียกพี่พลนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่พลคะตอนนี้พี่พลอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ที่บ้านสุโขทัยเบอร์สวรรคโลกครับ
1: หรอสวรรคโลกแต่เสียงเหมือนอยู่ข้างนอกเลย
2: ไม่ครับฝนมันตกฝนมันตก
1: โอเคโอ้แสดงว่าฝนตกหนักเลยนะเพราะว่าเสียงเนาะ
2: เสียงตกเยอะมาก
1: ตกเยอะมากตกมานานหรือยังคะเนี่ยเป็นชั่วโมงยัง
2: ก็ทั้งวันนะครับวันนี้คือหยุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหลบทั้งวันเลยครับ
1: โอ้นะคะแสดงว่าคือเหมือนถ้าจะไม่ผิดวัน 2-3 วันก่อนเนี่ยรับสายจากสุโขทัยหรือว่าไม่แน่ใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกร้อนมากเลยสุโขทัยฝนไม่ตก
2: ใช่น่าจะใช่เพราะว่าฝนเพิ่งเริ่มตก2-3 วันที่ผ่านมาครับ
1: นั่นน่ะสิโอเค
2: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไงเราต้องคอยเฝ้าระวังเหมือนกันเนาะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยจะมีเรื่องของอุทกภัยไหมเพราะว่าตอนนี้ที่ทางจังหวัดน่านก็คือหนักมากๆเลยอ่ะเนาะพี่พลเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าที่อ่านเที่ยวแหละคือแถวแม่พริกอ่ะเป็นพริกอะไรพวกเนี้ยคือคืนนี้คืนนี้ก็จะถึงบ้านผมละ
1: อ๋อคือมันใกล
2: ้โดยประมาณโดยประมาณ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ต้องคอยดูนะพี่แล้วบ้านพี่พลเป็นแบบ2ชั้นหรือว่าอยู่บริเวณไหนคะ
2: ก็อยู่ชั้นเดียวนี่แหละแต่ว่ายกพื้นสูงครับ
1: อ๋อโอเคแต่ตอน
2: นี้บ้านไม้ยกพื้นสูงครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังปกติใช่ไหมแบบฝนตกปกติยังไม่ได้มี
2: ปกติ
1: โอเคโอเคได้เลยส่งความห่วงใยนะพี่พลนะ
2: ครับผมครับเพราะว่าบ้านผมนี่น้ำมันจะย้อนมาสายแม่น้ำเก่ามาทางคลองเดี๋ยวมันจะถึงเข้ามาทางบ้านผม
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยไหมคะเคยแบบน้ำท่วมมีน้ำป่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: น้ำท่วมเกือบทุกปีแต่น้ำป่านี่นานๆครั้งครับ
1: โอ้นะโอเค
2: ที่มันรุนแรงแบบว่าถนนขาดระยะประมาณนานๆครั้งหนึ่ง
1: เคยเกิดขึ้นแล้ว
2: เคยครับเคยเพราะว่าถนนหน้าบ้านนี่คือผมแบบท่านที่ติดก่อหน้าก็ปิดหลังก็ปิดผมก็ออกซอยคลองได้น้อยถนนไปตามคลองครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีเขาเรียกว่าแผนการที่จะรองรับอะไรถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำเข้ามาแบบปริมาณเยอะๆได้เตรียมตัวอะไรไว้ไหมคะ
2: ก็เองที่บ้านก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติอ่ะ
1: หรอ
2: เพราะว่าคือแล้วก็เตรียมของไว้ที่สูงบ้างเล็กน้อยขึ้นร้านไว้อะไรไว้แค่นี
1: ้
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันออกไม่ได้จริงก็ใช้เรือเขาเรียกอะไรเรือเป็นเรือปฏิกะ
1: เป็นไฟเบอร์ไหมเป็นแบบว่าค่ะนึกออก
2: คือเป็นเรือปฏิกะเมื่อก่อนมันจะเป็นเรือไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เป็นเรือปฏิกะก็ใช้เรือปฏิกะช่วยตัวเอง
1: แสดงว่าก็มีไว้ที่บ้านเลย
2: ก็ประมาณนั้นครับ
1: โอเคคือถามเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงมากจริงๆแล้วก็ได้ยินเสียงฝนเนี่ยมันยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พล
2: ครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของที่นี่ครับ
1: โอเคยังไงก็ดูแลตัวเองนะแต่หัวเราะได้แบบนี้แสดงว่าเอาอยู
2: ่ใช่ตัวเองดูแลตัวเองที่บ้านครอบครัวที่บ้านได้อยู
1: ่โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวหนูส่งกำลังใจเป็นเสียงเพลงเพราะๆกันละกันวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงพื้นที่ปลอดภัยของพี่พิมดา
2: ใช่ก็ของ

0: ต้องตาเนี่ยขอสองสาม
1: ขอบคุณมากมากพอดีวันนี้ก็มีดีเจหลายๆท่านเขาก็เปิดไปด้วยวันนี้จริงๆมีคนขอมาในชั่วโมงของตาเหมือนกันแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดไปไง
0: ใช่เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งเปิดไปกระดอกสบาสีแดง
1: ใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณพี่พลมากมากเดี๋ยวหนูจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้นะคะส่งกำลังใจนะคะเอาละช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยกับพื้นที่ปลอดภัยงานใหม่ล่าสุดนะคะของดีเจสุดน่ารักของเราพิมพ์ดามหานคร

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่ธนพลหรือว่าพี่พลนะคะจากสวรรคโลกสุโขทัยนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามากับพื้นที่ปลอดภัยพิมดานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายหรือว่าจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาฝากไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะอ่ะนะช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเดือนนี้แน่นอนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจ

พื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็จัดที่นี่เลยนะคะที่อสมทของเรานะคะบนชั้น6ห้องออดิทอเรียมนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านค่ะร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังและทีมดีเจของเราด้วยนะคะพร้อมกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดค่ะจากการระดมทุนนะคะแล้วก็การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็จะเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ถ้าเกิดว่าใครมาได้มาเจอกันได้ตันมาแน่นอนนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมาทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็จัดรายการด้วยเพราะฉะนั้นไปไหนไม่ได้นะคะอยู่ตั้งแต่เช้าจนรดค่ำเลยนะก็อยากชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามทางออนไลน์เนาะเรามีไลฟ์ด้วยอย่างที่บอกว่าเราจะมีถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์สตรีมมิ่งน่าจะเนี่ยแหละค่ะช่องทางของเราผ่านทางเพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบัญชีเลขบัญชีของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยเผื่อว่าใครที่อาจจะอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะอยากให้มาร่วมสร้างกุศลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะคะสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-3-04545-1นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวทางเพจของเราก็จะลงรายละเอียดไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามทางเพจเราอยู่เนาะก็จะได้เห็นรายละเอียดตรงนี้ด้วยส่วนใครที่จดไม่ทันเดี๋ยวเรามีบอกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีด้วยคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเราในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและดีPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีนะคะผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านเลยค่ะที่กำลังนะคะจะมาดูแลเรานะคะในงานดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะศิลปินเนาะที่จะมาร่วมงานบุญคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีกันละกันว่ารายชื่อศิลปินเขาเรียกว่าแหละเขาเรียกว่าไลน์อัพนะคะไลน์อัพศิลปินนะคะในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคุณผู้ฟังยังไม่ได้ทักทายกันเลยเนาะจะไปฟังเพลงเพลงเข้ามาเยอะไงอยากเปิดเยอะๆแวะทักทายก่อนแล้วกันสวัสดีพี่โชคชัยนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่วานิสาเสียเปียกพี่นันทาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะแล้วก็พี่เดี่ยว .com นะคะเดือดเลื่อนไปด้านบนข้อความเยอะจังเลยนะขอบคุณมากๆเลยมีอะไรอีกเอ่ยทำไมข้อความหายไปไหนเนี่ยพี่ไพรนะคะพี่ไพรปฐมพรพี่เล็กสีประดับบอกว่าวันนี้พังงาอากาศดีนะคะไม่มีฝนโอเคเลยนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะนะคะแล้วก็มี

0: น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะบอกว่าเจอกันวันที่30นะพี่ลูกตาลนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบต์นะแล้วก็มีพี่เมตานะคะรับชมรับฟังอยู่ที่บุรีรัมย์นี่ขอบคุณมากเลยพี่ศักชัยนะคะพี่ปรีดาพี่วิจิตรนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าข้อความด้านบนเลื่อนหายไปละถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกทีนะถ้ายังอยู่ในไลฟ์ตรงนี้นะจ๊ะเอาละนะโอ้โหมีเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันต่อแล้วกันเนาะไปกันต่อก่อนนะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่บ่าววีให้กันละกันไม่ได้เจอนานนานละ นะหลายคนคิดถึงเพลงนี้พูดถึงพี่บ่าววีก็ต้องนึกถึงขอนไม้กับเรือนะ
3: รองได้เจอกันครับ

0: ขอบคุณให้ตัวเองหน่อยครับคนใหม่กับเรือครับ Thank you
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: สิงห์บรรทุกต้นน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novelรางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับรักน้องพรนะคะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะฝากมาจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราช
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่หลายคนถามเข้ามานะคะแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชันใหม่นะ Reproduce อาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ1ชั่วโมงตรงนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆจัดให้อีกเพียบเลยและช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงที่2กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องสาวดีเจ
1: จ๋า
4: ดีเจอะไรลืมแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนพี่วิทยาลืมกันได้ยังไงโทรมาหากันทุกคืนเลยนะ
4: สมองผมมันไม่ค่อยดีครับ
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ยังไม่รีบนอนเนาะจ้ะ
4: ยังไม่รีบนอนครับฟังเพลงก่อนครับ
1: ฟังเพลงก่อนนะคะวันนี้สิ
4: โรคการลูกการใช่ไหมครับ
1: จ้าใช่จ้าใช่แล้วคิดอยู่ใช่ไหมพี่วิทยากำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะใครน้ออย่างเงี้ยนะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ครับผมวันนี้ที่ศรีสะเกษฝนตกไหมจ๊ะ
4: ตก2วันแล้วครับ
1: ตกมา2วันแล้ว
4: ตก3วันแล้ว
1: โอ้2 3วันแล้วโอเคแต่ไม่ได้ตกเยอะมากใช่ไหมแบบพอให้อากาศเย็นนอนสบายใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
1: ครับผมโอเคค่ะพี่วิทยาบอกวันนี้อ่ะจริงๆตอนแรกขออีกเพลงนึงมาแต่ว่าหนูเพิ่งจะเปิดเพลงของพี่สันติดวงสว่างไปเนาะเมื่อกี้นี้จ้าก็เลยบอกว่าเอ๊ะมีเพลงอื่นที่พี่วิทยาอยากจะฟังหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอังั้นเอาเป็นกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งของพี่เอกราชหนองงูเห่าแทนก็แล้วกัน
4: ครับผม
1: เคยรู้จักไหมคะเอกราชหนองงูเห่า
4: ไม่รู้จักครับงูเห่าผมกลัว
1: ฮะรู้จักแต่เอกราช
4: งูเห่า
1: เออเอกราชสุวรรณภูมิเนาะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกไงสุวรรณภูมิเมื่อก่อนเขาเรียกหนองงูเห่ามุกแบบบอกอายุมากอ่ะมุกหนูอ่ะนะอืมโอเค
4: ผมขอมาเพียงหนึ่งเลยครับ
1: อะไรนะ
4: ผมขอมาไว้เพื่อนผมนิดหนึ่งนะครับ
1: เราได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
4: โอ้ยหนูมาเชียงชูหนูทุกแล้วแทนโรงแรมนะเจ้าจะคิดว่าแทนหนูคุ้มค่าวังหินแล้วก็น้องไม้ไผ่บึงสาวเล่นทองสามมะนาวสาวสายฝนแล้วก็สาวบ้านนอกจงลงบัวชีสาวเล่นทองสาวสรงทาบแล้วก็สาวสายรุ้งสาวสายฝนน้องใหม่ไฟบึงแล้วก็สาวนิ่มบักรองแล้วก็หนุ่มคุ้มครองบางเห็นหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสางสาวสดโพใหญ่สาวสีนรงสาวเรืองใหญ่หวานแล้วก็พิชิตบ้านแทงเนื้อมูสเวดด้วยเช่นนี้นะครับ
1: โอ้โหน่ารักจังเลยจำได้หมดเลยอ่ะจำชื่อเพื่อนๆได้หมดเลยอ่ะ
4: จำได
1: ้
4: คร
1: ับ นี่โอเคแต่เขาฟังอยู่ไหมคะพี่วิทยา
4: เขาฟังอยู่ครับเขาฟังจากวันเล็งตัวเล็งปิดเขาก็ต่างคนต่างมุ่งไปหาคลื่น95ครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆเลยฝากสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่พูดชื่อเมื่อกี้ที่พี่วิทยาเอ่ยชื่อเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับผม
1: มาค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินครับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าน
1: ี่สุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ
4: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแน่ช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องค่ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลยนะคะจัดให้นะหลายคนใน Facebook Live บอกว่าโอ้โหชอบมากเลยนะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังที่จบไปกับอกหักจากปากใต้นะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรองเท้าหน้าห้องสายันนิรันดรผู้หญิงคนสุดท้ายดำรงวงทองนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมินะคะต้องบอกว่าเป็น4งานเพลงจาก4ขุนพลเพลงลูกทุ่งนี่ยืมคำเข้ามาหน่อยนะคะจำได้ว่าเหมือนมีคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเพลงเหล่านี้คุณผู้ฟังถ้าย้อนไปนะคะตันร้องเพลงแล้วนะแล้วก็อยู่วงดนตรีลูกทุ่ง สมัยนั้นนี่คือโอ้โหเป็นเพลงที่ดังมากนะใครๆก็ต้องร้องนะวงดนตรีเนี่ยต้องร้องแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงประกวดอ่ะนักร้องแบบประกวดเดินสายประกวดอะไรเงี้ยเขาก็จะเพลงเหล่านี้เนี่ยไปล่ารางวัลนะฮะยังมีอีกนะอย่างเช่นแบบว่าพี่รุ่งสุดถ้าพี่รุ่งสุริยาเนี่ยจะต้องเพลงวอนพ่อตากสินนะใช่ไหมเนี่ยพี่เอกชัยก็จะเป็นเนี่ยอกหักจากปากใต้อย่างนี้แล้วก็อีกหลายเพลงมากๆนะนึกถึงสมัยนั้นแล้วก็ เป็นช่วงที่แฮปปี้มากๆทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะคุณผู้ฟัง

แต่ว่าเรานึกย้อนอดีตนะคะสิ่งที่เราเคยทำสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยผู้ฟังนะหลายคนก็จะบอกว่าพอนึกถึงวัยนั้นแล้วก็มันก็มีความสุขมีความสุขตอนเด็กอยากโตพอตอนโตแล้วเนี่ยอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะหลายๆคนก็บอกว่านะคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าแต่ละช่วงวัยนะคะมันก็จะมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้โหแย่มากพรุ่งนี้ก็นะคลี่คลายแฮปปี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังแล้วก็แต่ก็ยังดีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่ได้เปิดเพลงอย่างน้อยนะคะก็อาจจะได้เป็นส่วนเล็กๆที่ทุกๆวันที่เราได้เจอกันผ่านทั้งเสียงนี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่พอที่จะให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายบ้างในแต่ละวันนะคะเพราะเชื่อว่าทุกๆวันของเราเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราตื่นขึ้นมานะคะออกไปทำงานไปนู่นไปนี่ไปเจอผู้คนมากมายนะคะมันก็คงจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดีนะคะในชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยเรามีความสุขเล็กๆนะคะที่เราได้เสร็จงานแล้วกลับมาบ้านแล้วหรือมีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะฟังเพลงผ่อนคลายบางคนอาจจะดูหนังอาจจะอ่านหนังสือหลากหลายนะคะหลากหลายอย่างเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เราทำในช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันก็ฮีลใจนะคะดูแลร่างกายให้ดีนะคุณฟังทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนาะนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะโอเคเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงผ่านไปกับช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะยังมีงานเพลงแนะนำเข้ามาอีกเยอะเลยทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่กฎชมนพี่สำรวยบอกวันนี้เพลงเพราะมากๆเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่สันทัศน์นะคะน้องบอยนะคะน้องบอยดาวพระสุขคุณแม่อรุณบอกเพลงเพราะยกชุดเลยนะคะยกดีเจไปด้วยนะคะพี่นารีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันพี่อรวรรณพี่พีรพลนะคะพี่ประเดิมพี่เก่งบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจริงๆวันนี้หลังไมค์ก็มีเข้ามาหลายสายเลยเหมือนกันขอบคุณนะคะมีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะพี่นันทานะคะทักทายเพิ่มเติมด้วย พี่เดียวจรัญรโนด้วยคือจริงๆแล้วก็อยากเปิดเหมือนกันแล้วช่วงก่อนก็เปิดใช่ไหมเพลงตัวเองในช่วงของตัวเองในที่นี้ก็น้องๆ นะคะน้องๆดีเจก็บอกพี่ตันเหลือให้หนูเปิดบ้างโดยเฉพาะน้องเมย์นะคะเมย์ที่ชาบอกพี่ตานึงบอกเหลือให้หนูเปิดบ้างหนูอยากเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สลับกันไปนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแหละนะคะว่าช่วงก่อนนี้ก็มีน้องบอสธีรพงศ์เขาก็เพิ่งเปิดไปเพราะมีสายหน้าใหม่ขอมาขอบคุณมากๆจริงๆนะคะอันนี้ที่สนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้ตันมากๆเลยนะคะก็พยายามที่จะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามนะคะนอกจากที่เราจะเจอกันทุกๆวันเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะในรายการนะคะขอเปิดเพลงผ่อนคลายกับคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยผลงานเพลงตันก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะจัดสรรไปหลายอย่างนะคะในชีวิตที่จะทำหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ปล่อยเพลงถี่มากแต่ว่ามีมาให้ฟังเรื่อยๆแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อนะคะพี่คำเพียรจากสกลนครฝากเข้ามากับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะพี่แมนมณีวันค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามากับเพลงหัวอกพ่อห้างโอ้โหคำร้องทำนองโดยพี่พศสุวรรณพันธ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ต2งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับมิติที่0งานใหม่ล่าสุดจากน้องจิ๋วสกุลชัยฟิชริงกับเล็กรัชเมศนะคะที่ปล่อยมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลาทีทีเร็กซ์นะคะที่ยังฮิตต่อเนื่องค่ะ

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

ือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: าะ
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากพี่วอนนะคะกาญจนบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของมาริวันเจมินากับขอเพียงที่พักใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนกับ DJ ลูกตาลสุนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงเจ็บๆจุกๆเลยนะคะวันนี้ความในใจจากเบิ้ลปทุมราชนะคะเป็นเพลงที่นำมาโคเวอร์ใหม่นะคะจากความในใจจากพี่ต้อมเรนโบว์เนาะเอามาทำในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งบ้างนะคะโดยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชจัดให้นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกอดเสาเถียงจากปรีชาปรัดภัยนะคะและปิดท้ายด้วยฝ้ายผูกตีนจากสารสารสิน3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะมาราธอนเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชาในวันนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรเข้ามาก่อนนะจ๊ะเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะช่วงนี้นี่เขาบอกว่ามีให้ลงทะเบียน THAI Passport นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะจ๊ะคนไทยจ๋ามีโควต้าให้ถึง5ล้านคนนะคะเออนะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้ว THAI Passport เนี่ยเอาไว้ทำอะไรล่ะนะคะก็เป็นการใช้ AI เนี่ยแหละนะในการพูดคุยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะไปทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆตอนนี้รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงก็รีบไปลงซะนะจ๊ะเพราะว่าเขาให้ใช้ AI ฟรีนะ AI เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีตั้งแต่พวก ChatGPT เอ่ย Gemini เอ่ยนะคะบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคล้ายๆกับแอปพลิเคชันเหมือนเวลาที่เราพิมพ์ถาม Google อย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะต้องพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็ถามมันหรือตั้งแบบพูดก็ได้คุยกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.de นะคะก็คือกระทรวง DE นั่นแหละ de.aipass.net นะคะใครที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะอยู่ในช่วงของการที่ต้องคิดกำลังจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ SME ต่างๆพ่อค้าแม่ค้าที่จะใช้ AI ในการช่วยพัฒนาธุรกิจของตัวเองคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายมีเดียกราฟิกนะคะหรือแม้แต่คนที่ตัดต่ออีดิเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยสามารถใช้ AI ฟรีได้แล้วนะคะโดยการที่ลงทะเบียนก่อนตอนนี้เขาเปิดให้ลงตั้งแต่วันที่19สิงหาแล้ว

นะจะให้ใช้อย่างเป็นทางการได้ในวันที่31สิงหาคม2569นี้ก็คือสิ้นเดือนนะคะรองรับประชาชนสูงถึง5ล้านคนครอบคลุมนะเน้นย้ำนะคะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการแต่เขาค่อนข้างจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการใช้ในการทำงานทำธุรกิจนะคะเพิ่มผลผลิตพวกผลิตภาพผลิตผลลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วย AI เนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งโทษเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆนะคะใครที่เป็นพวกคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยเรียนปริญญาเอกใช่ไหมเขาใช้ AI ปกติทุกวันเนี่ยน้องเมย์จะเสียรายเดือนตกประมาณที่699บาทต่อ1แอปพลิเคชันถ้าใช้ประมาณ3แอปเนี่ยก็หลายพันต่อเดือนอยู่นะแต่อันนี้เขาให้ใช้ได้ฟรีปีนึงเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจำกัดในเรื่องของเหมือนพอยต์อย่างนั้นอะจะอธิบายให้เข้าใจมันเหมือนเหรียญโทเค็นอะที่เราสามารถสมมติว่าเขาให้ใช้ได้ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปดูว่าร้อยเหรียญเนี้ยเราจะใช้กับอะไรถึงจะดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนที่เรียนอีดิเตอร์ตัดต่อวิดีโอเนี่ยเหรียญเนี่ยบางทีถ้าเป็นแอปพลิเคชันบางแอปเขาใช้ถึง40เหรียญในการทำคลิปประมาณ8วินาทีถึง15วินาทีตอนนี้ก็น่าจะยังประมาณนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นพวก Gemini พวก ChatGPT นะคะมันก็ใช้ในเรื่องของการถามสอบถามเรื่องของอย่างเมย์ทำวิทยานิพนธ์ทำพวกเรียบเรียงการจัดประชุมหรืออีเวนต์ออร์แกไนซ์นะคะบางทีเราก็จะมีการทำสรุปสไลด์หรืออย่างนักเรียนอย่างเงี้ยนะจำเป็นมากๆนะคะก็รีบไปลงทะเบียนเลยนะย้ำอีกครั้งนะคะตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนให้แล้วจะใช้งานจริงได้ในวันที่31สิงหาคมนะคะช่องทางการเปิดตอนนี้ก็คือ www.de.aipass.net นะคะวิธีการสมัครเนี่ยก็คือลงทะเบียนลงไปนะคะผ่านช่องทางรัฐก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรนะไทย ID นะคะก็จะได้2แอปพลิเคชันที่สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่ได้ลงก็รีบลงนะจ๊ะใช้ได้5ล้านสิทธิ์เท่านั้นอ่ะรีบสมัครนะจ๊ะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้โทรหากันหรือว่าไม่ได้โทรมานานแล้วรีบเลยจ้ะ022481366เว้นให้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาขอมาประมาณ4วันติดนะจัดให้นะคะเราจะได้สายหน้าไมค์ตอนนี้นะคะรอ4นาที40วินาทีเริ่ม

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายบอยครับตัวมาจากนครศรีธรรมราชครับ
1: พี่บอยนะคะจากนครศรีธรรมราช
2: ครับ
1: พี่บอยช่วงนี้ภาคเหนืออ่วมเลย มาให้กำลังใจให้คนภาคเหนือหน่อยเร็ว
2: สู้ๆครับผมผู้ไฟเหมือนกันครับผม
1: จริงเหรอแล้วพี่บอยต้องไปวอ4กับเขาไหมเล่า
2: แค่นี้ไม่ต้องครับภาคใต้มันไม่ค่อยมีครับ
1: แต่เขาบอกว่าภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันก็จะไหลลงไปช่วงนี้ยังไม่ถึงภาคใต้เดี๋ยวก่อนใจเย็นรอก่อน เขาบอกว่าโดนแน่ๆท่วมท้นน่าจะไหลไปเรื่อยๆก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยเนาะ
2: ครับผม
1: มันเหนื่อยซะเหลือเกินน่ะเวลาที่เจอภัยพิบัติอะเนาะ
2: ครับ
1: โอ้ยแต่ว่าช่วงนี้เอลนิงโยหนักอยู่นะ
2: ครับผม
1: เอลนิงโยรู้ใช่ไหมมันคือปรากฏการณ์แบบเหมือนโลกร้อนอย่างนั้นอะน้ำแข็งขั้วโลกละลงละลายนะแล้วก็แบบท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันปั่นป่วนแบบว่าเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอะ
2: อังกอร์แมน
1: ไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
1: แต่แถวนั้นฝนยังไม่ตกใช่ไหมหรือว่าตกบ้าง
2: ตกบ้างแรงบ้างครับ
1: ตกบ้างอะ
2: ตกบ
1: ้างแรงบ้างด้วย
2: ครับผม
1: จริงเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่ตัดยาง
2: ครับผม
1: ขูดขาดขูดขาดขูดขาดใช่ไหมแม่
2: คนใต้ก็อาชีพตัดยางอยู่แล้วครับ
1: แล้วเราปกติมีอาชีพอื่นอีกไหมนอกจากตัดยางเนี่ย

0: ปลูกผักครับผม
1: ปลูกอะไรอะคะ
0: ปลูกแตงโมปลูกถั่วฝักยาวครับ
1: มีวิธีทำให้แตงโมไม่มีเม็ดไหม
0: ก็เกี่ยวอะ
1: หนูหนูชอบกินแตงโมมากแต่หนูไม่ชอบเขี่ยเม็ดหน้า
0: ปั้นกินน้ำครับผม
1: โอ้ต้องปั่นกินอย่างเดียวเลยเนาะ
0: ครับผม
1: เออจริงๆเราปั่นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอ้ยแช่ช่องฟิตทำเป็นไอ้นี่ก็ได้นะ
0: เป็นนู่นเหรอครับ
1: ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นไอติมอย่างนั้นอะ
0: อ๋อครับผม
1: เออมันน่าจะดีอยู่นะหนูรู้สึกแบบเสียอารมณ์เวลากินแล้วมันเคี้ยวเม็ดเข้าไปอะ
0: อร่อยดีครับ
1: โอ้ยไม่เอาสิรู้สึกเงียบๆเหมือนกินไม้อะไรสักอย่างเข้าไป มีผลไม้ที่ชอบไหมล่ะ
0: เป็นมันไอ้ส้มเขาเรียกส้มเป้นนะครับ
1: ฮะ
0: ส้มเป้น
1: คืออะไรอ่ะ
0: ไอ้ส้มจี๊ดเองครับ
1: อ๋ออันเล็กๆกันเหรอ
0: ครับผมเหมือนลูกมะนาว
1: อ่ามันเปรี้ยวไหม
0: ไม่เปรี้ยวครับมันเปรี้ยวๆหวานนะครับ
1: เออแล้วมาปี๊ดนี่ของอะไรนะของจันทบุรี
0: ก็ไม่ทราบ
1: เหมือนไหมอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมเขาเรียกว่ามาปี๊ดอะแต่มันก็คือส้มจี๊ดนั่นแหละ
0: ใช่เลยครับ
1: เออแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่ารูปร่างส้มมันจะเหมือนกันไหมแต่ว่ามาปี๊ดอะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเลมอนหน่อยแต่อันนี้น่าจะไม่เหมือนน่าจะเป็นเหมือนส้มนั่นแหละ
0: ไม่เหมือนกันครับมันเหมือนต้นมะนาวครับ
1: กลิ่นออกส้มเลย
0: ใช่ครับมันเหมือนมะนาวมันต้นมะนาวเหมือนต้นมะนาวเลย
1: อ่ะก็พอหอมปากหอมคอเพื่อใครหิวยามค่ำคืน
0: ครับผม
1: ให้กินผลไม้เข้าไปทดแทนก่อนเนาะ
0: ครับ
1: เอออ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ขอจองเป็นแรงใจครับ
1: ขอจองเป็นแรงใจมอบให้สาวที่ไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ให้ทุกคนเลยครับผมแก่เด็กกู้ภัยครับ
1: ได้เลยฮะอันนี้มีนามเรียกขานไหมคะเนี่ย
0: เป็นกู้ภัยสยาม
1: อยู่สยาม
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วเขามีนามเรียกขานว่าอะไรบ้างอะคะ
0: มือทหารก็014ครับ
1: 014เขาเรียกว่าอะไรอะสยาม014อย่างเงี้ยหรอ
0: ครับผม
1: หรือว่ามันเป็นตามจุดเขาร
0: หัส
1: อ๋อก็อย่างปอเต็กตึงเนี่ยเขาจะมีสมมติว่าอยู่พหลเขาอาจจะเป็นพหล007พหล002ถ้าอยู่วิภาวดีเขาอาจจะเป็นวิภาวดี004อะไรเงี้ย
0: เหมือนกันครับผม
1: ของพี่ก็เป็นจุดแบบนี้ป่ะ
0: ของผมเป็นจุดนะครับเป็นของผมมันอยู่ตามจังหวัดนะครับมันอยู่ตุ้งใหญ่นครและก็สุราษฎร์นะครับ
1: แล้วเขาจะเรียกอะไรนคร014เงี้ย
0: เป็นของผมเป็นตุ้งใหญ่อะเขตทุ่งใหญ่ตรง
1: อ๋อก็จะเป็นทุ่งใหญ่014
0: ครับผม
1: ค่ะก็แอบอยากรู้นามเรียกขานสมัครคอซ้ายยัง
0: ยังครับผม
1: หนูไปสอบมาใช่ไหมคอซ้ายอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะสอบเกี่ยวกับอะไรนะพวกอะไรนะอัลฟาบาโวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นรหัสผ่าน
1: เนอะสรุปคือพอไปสอบจริงๆอ่ะกลายเป็นแบบสอบเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคลื่นวิทยุอย่างเงี้ยอย่างยากอ่ะ
0: มันเรียกภาษาอังกฤษมากครับพี่
1: ภาษาอังกฤษหนูว่ามีประมาณ10ข้อที่เหลือเนี่ยกำลังไฟฟ้าบวกลบคูณหารหมดเลยแบบต้องจำอ่ะต้องจำสูตรอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คืออ่ะอารมณ์เก่งฟิสิกส์กันไปเลยขอจองเป็นแรงใจนะคะเดี๋ยวหนูไม่จัดให้นะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะมีบอกว่าอยู่สยามกันนะมีหลายคนอยู่สยามเนาะมีสว่างด้วยก็มีพี่ๆสว่างก็ฟังเยอะอยู่นะคะมีพี่ๆร่วมกตัญญูมีใครนะมิราเคิลเหรอมิราเคิลไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะมีไหมยังมีอยู่ไหมเนาะถ้าที่รู้จักแบบเด่นๆเลยก็จะมีปอเต็กตึ๋งร่วมกตัญญูทุกคนคะหนูจะบอกว่าคนละมูลนิธินะคะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบางคนยังคิดว่าปอเต็กตึ๋งกับร่วมกตัญญูเป็นเจ้าเดียวกันอยู่เลยก็จะบอกว่าไม่ใช่มูลนิธิปอเต็กตึ๋งเนี่ยอยู่ตรงพระพาชัยนะคะศูนย์ใหญ่เนี่ยตอนนี้เขามีอีกที่นึงและอยู่ตรงสาทรส่วนร่วมกตัญญู

ร่วมกตัญญูเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะพี่ต้นน้ำจำได้ไหมหนูไม่แน่ใจร่วมกตัญญูอยู่ตรงไหนนะเออแต่ว่าหนูรู้ว่าอยู่คนละที่แหละแต่หนูไม่รู้ว่าร่วมกตัญญูศูนย์ใหญ่เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเนี่ยแหละสว่างนะแล้วก็มีอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกมีสยามเออใครมีมูลนิธิไหนอื่นอีกนะก็มาบอกกันได้นะคะเอ้ยจะมีคนฟังอยู่เยอะมีคนฟังที่เป็นกู้ภัยอยู่เยอะนะคะก็ทักทายพี่ๆทุกคนนะคะขอให้วอสี่ราบรื่นนะจ๊ะขอจองเป็นแรงใจจากไม้พี่ลมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้อ่านข่าวมานะคะเรื่องพบค่ำนะคะแล้วก็ไปตีแบดต่อโอ้ยรู้สึกว่าอยากอาบน้ำมากคุณผู้ฟังพอเห็นอันนี้แล้วก็เพราะว่าจำได้นะคะว่าเคยเอาสบู่สมุนไพรสุกสกินมาดมหอมมากหอมแบบสดชื่นอ่ะเพราะว่าเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั่วร่างกายเรียกว่าทั่วจริงๆครบจบในสูตรเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้อาบน้ำก็ได้ครบแล้วนะเนี่ยเหลือแค่แปรงฟันเนี่ยนะสะอาดแล้วนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจก็รีบโทรมาเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดก็ได้แอดช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ขอเชิญแม่สิริพรอำไพพงษ์ขึ้นเวทีในบทเพลงที่มีชื่อว่ากอดคนนอกใจเขาบอกว่าจะนอนที่ไหนก็ได้อย่าไปนอนข้างคนนอกใจก็พอนะจ๊ะ
3: เป็นผู้รองกันยังคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินหรือเปล่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนิสัยเดียวกันเลย

ไรอีเว้ยถึงคอนฟังเจ็บก็ฟังนี้ก็ร้องได้

ดมันนอกใจรู้ว่าเขานอกใจไม่อยากไปกอดมันหอนมันหอนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้

0: ันไลน์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุก

0: ข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังค่ะเร็วๆนี้นะคะเรามีกิจกรรมมหานคร Family

นรายการของเรานะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนักจัดรายการไปกันแบบแทบจะครบเลยแหละอือยกเว้นหนูเนี่ยแหละเสียใจอ่ะอยากไปมากนะคะวันอาทิตย์นะคะที่30สิงหาคม2569นี้นะคะจะจัดตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญนะคะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะคะและทีมดีเจของเราพร้อมกับกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดก็จะระดมทุนนะคะและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะพบกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ในเวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ค่ะมาร่วมกันสร้างกุศลและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะในบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-304-5451ค่ะ020-304-5451นะคะก็เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหเรียกว่าจริงๆนะวันนี้30เนี่ยนอกจากศิลปินแล้วนะจากรายการของเราแม้กระทั่งคุณเพชรพุ่มพวงนี่เขาก็มานะจ๊ะปกติพี่เพชรเนี่ยอุ้ยหาคิวยากแต่ครั้งนี้นี่มาด้วยนะคะผอ.พี่พิมดาพี่ลูกตาลพี่โอ๊ตคณิตนะคะพี่มีโอ้ยเรียกว่ามาครบก็อุ้มกัสยานะมากันหมดขาดคนเดียวอีกแล้ว หนูเนี่ยแหละนะคะหนูไปอบรมนะคะผู้ประกาศข่าวขั้นสูงก็เลยมาไม่ได้อะติดอบรมนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมกอดตัวเองกันในทุกๆวันใครที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้นะคะก็มีมูลนิธิปตึกเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้นะคะเขามีการแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะอุทกภัยนะคะเสี่ยงที่สุดเลยคือเสี่ยงการจมน้ำเสียชีวิตนะคะร้อยละ75เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังป้องกันการจมน้ำด้วยก่อนเกิดเหตุจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะก็คือติดตามพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต้องเรียกว่าโหต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเอาไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรือเสื่อชูชีพห่วงชูชีพนะคะบางคนถ้าไม่มีจริงๆก็เตรียมถังแกลลอนเอาไว้นะอย่าลืมอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะอย่ามัวแต่ห่วงของห่วงตัวเองห่วงชีวิตตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าที่เสียชีวิตไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงคือน้ำอ่ะมาเร็วมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเขามาปั๊บแล้วมันหนีไม่ทันอ่ะผู้ป่วยติดเตียงอ่ะเขาอาศัยกับแม่อาศัยอยู่กับแม่เขาแม่เขาว่าหนีทันแต่คนอีกที่ติดเตียงเนี่ยหนีไม่ทันนะคะมาเร็วจริงมาแรงมากด้วยหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำนะจ๊ะอย่าเพิ่งเล่นนะคะเพราะน้ำเนี่ยมันมาค่อนข้างจะขุ่นดำมาเลยนะมีซากสวะตะกอนต่างๆที่มันไม่สะอาดก็อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเล่นมันนะคะไม่ใช่เรื่องช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งนะคะหลีกเลี่ยงการขับขี่พาหนะด้วยและโดยเฉพาะการฝ่ากระแสน้ำหลากเนี่ยมันจะลอยไปตามน้ำเด้อนะเท่าที่เห็นนี่แม้กระทั่งเสาไฟฟ้ายังลอยอ่ะช้างทั้งตัวน่ะนะคะหมู

หมูหมือไก่เกยม้าเหมือโอ้ยน่ะนะมันลอยมาหมดแล้วและที่สำคัญงดดื่มสุรางดดื่มแอลกอฮอล์มันก็ไม่ใช่เวล่ำเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามันขาดสติอะไรเกิดขึ้นน่ะคุณจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเตรียมอพยพไปพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ภาครัฐเขาจัดเตรียมให้ด้วยนะเตือนภัยกันแล้วเนี่ยก็ถ้าบางพื้นที่บอกว่าเอ้ยเซลพอดแคสต์มันอาจจะบอกไม่ทันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันได้นะคะชื่อว่าเช็คน้ำมันจะเป็นดาวเทียมนะคะที่ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เขาเก่งเรื่องจานดาวเทียมเพราะฉะนั้นเช็คน้ำเนี่ยมันจะสามารถซูมเห็นหลังคาบ้านเราเลยนะว่าน้ำเนี่ยระดับน้ำมาจากไหนช่วงนี้น้ำมาถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วเราจะได้หนีทันนะคะก็ซูมดูได้นะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ได้นะคะแอปพลิเคชันชื่อว่าเช็คน้ำสระเอชอช้างไม่แต่คูคอควายแล้วก็น้ำนะคะดาวน์โหลดเลยนะเพื่อความจำเป็นเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโทร1784จำเบอร์ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าเกิดอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยจะได้ทันท่วงที1669แล้วก็เบอร์อื่นๆที่ทางภาครัฐเขาจัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาวันนี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่ไพศาลบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ
7: ้ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: สุธิรักเลยครับ
0: พี่สุธิรักอีกแล้วจริงมั้ยเนี่ย
3: ครับ
0: อุ๊ยโทรติดบ่อยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆ
3: พี่ชายสุธิรักขอแนะนำตัวครับ
0: พี่สุธิรักนะโอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะโทรติดบ่อยจัดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: อุตสาสางครับ
0: ค่ะ
3: อุตสาสาง
0: อุตสาสางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: คนหน้าไม้และหลังไม้แล้วก็คนฟังทั่วประเทศเลยครับ
0: เอ้ยแต่วันนี้ไม่มีเสียงจี่นะเนี่ย
3: ครับ
0: เอาออกแล้วใช่ไหมหูฟัง
3: ครับ
0: อุตส่าห์สางนะจ๊ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยได้ไหมคะ
3: อย่าเล่นไปครับ
0: นำนะนำนะ
3: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: มันง่ายรสชาติดีๆทานและชุ่มคอ
0: เดี๋ยวนะรสชาติดีๆทานง่าย
3: รสชาติดีๆทานง่าย
0: ชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
3: ไอ้ยาละฮะ
0: โอเคนะคะคุยกันประมาณนี้ก่อนเนาะ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงเป็นอุตสาสางนะคะวันนี้เลยส่งเพลงหวานหวานให้ด้วยแล้วก็มีเพลงที่ขอเข้ามาด้วยนะคะกับเพลงวอลวอนหนูขำอ่ะวอลวอนเมธิชานะคะอุตสาสางจากเจนจิราแล้วก็ตามมาด้วยจับใจจากมินตราอินทิราปิดท้ายด้วยแสนดีจากป้าวรีพรพิมลค่ะ

0: ับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คืนเธอจากบิ๊กสุรินทร์นะคะสังกัด B Studio ค่ะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนว่าร้องเองก็แต่งเองเดี๋ยวนี้ศิลปินเก่งกันมากๆนะคะเรียบเรียงโดย Bird Guitar Blue นะคะผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบสามารถส่ง SMS เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้ผ่านช่องทาง4689400นะคะ4689400พิมพ์ชื่อผลงานเพลงนะคะพร้อมกับชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบส่งมานะคะเราก็จะบวกคะแนนให้เลยนะจะได้ติดชาร์ตกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จาก

0: อาคารไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: อัปเดตราคายางกันหน่อยนะคะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่นะคะยังคงอยู่ที่80บาทค่ะคลองแง่82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยนะคะ68บาทน้ำยาง73บาท30สตางค์นะคะแล้วก็ SMS นะคะวันนี้ส่งมาเป็นตัว U 1ตัวท้วนไม่รู้จะอ่านอะไรเลยนะตอนนี้นะคะขอบคุณพี่สมบูรณ์ต่ายด้วยนะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์เนาะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าส่งคุณเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะคะเช่นกันนะจ๊ะสวัสดีพี่สำรวยนะคะสวัสดีพี่บอยพี่เดียวนะคะแล้วก็พี่โปเยน้อยสวัสดีครับพี่สาวด้วยนะคะสวัสดีพี่สุภกรพี่ชนาทิพย์นะคะพี่ไพเราะน้องไบรท์น้องหนูดีน้องแบมแบมนะคะบอกว่ายังคงอยู่รับฟังกันอยู่นะจ๊ะพี่สังเหียมพี่นักรบด้วยนะจ๊ะอีกหลากหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันทุกๆช่องทางนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งช่วงต่อให้กับพี่ชายสุดหล่อของน้องเมด้วยพี่โอ๊ตคณิตนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ยกยอดไปเลยแล้วกันนะไปขอพี่โอ๊ตต่อนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะรักที่อยากลืมนะคะเป็นผลงานที่นำมาประกอบละครใบไม้ที่บิดปลิวด้วยผลงานเพลงนี้นะคะมีพี่จิ๋วมาร้องไว้นะคะโอ้โหมีหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่แซมยุรนันท์พี่อรวีสัจจานนท์เนี่ยก็เคยร้องผลงานเพลงนี้เอาไว้นะคะเป็นเพลงอมตะเลยก็ว่าได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่เปิดทีวีดูนะคะสามารถติดตามน้องเมย์ได้ในอีกบทบาทหนึ่งนะคะกับการเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องพบค่ำช่วง 5:15 นะคะทางช่อง MCOT HD 30นะคะก็พิมพ์เข้าไป30แหมนะเปิดมาเจอกันหน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: เพลินเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: จะทนก็แค่
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต้อนรับคุณฟังครับกลับมาสู่ชั่วโมงนี้2นาฬิกา14นาทีกับพี่เฟรมกัสพาลูกทุ่งมหานครสามงานเพลงครับวันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายกนกพรบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบต่อด้วยแพ้ทางสาวเท่ากันจากเนมสุรพงศ์ขนขี่ลังควายครับเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่พศสุวรรณพันธ์ได้ฟีเจอริ่งไปกับพี่เลิศนนศิลานะต้อนรับด้วยมันๆกันก่อน3เพลงต่อเนื่องครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ฮิตมาราธอนตี2จนถึงตี5ค่ำคืนนี้คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็ดูแลกันอยู่ผ่านคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครส่งสัญญาณออกอากาศทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุ FM ก็ดีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะFacebook Fanpage ค้นหาคำว่า LTM FM 95 Application Mcord Connect หรือจะเป็นบนเว็บไซต์ครับ ltmfmgas5.mcord.net ส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตและน้องหลังใหม่ก็ตี2ถึงตี5เพิ่มเติมเข้ามาได้นะจ๊ะชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2นี่ก็เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่กันด้วยนะฮะชั่วโมงละ1สายเนาะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนเช่นเดิมครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS

กันก่อนนะครับ4689400มีไอ้กว้างส่งมาฝากเพลงและบอกว่าสวดน้องโอ๊ตและคุณผู้ฟังครับวันนี้คืนนี้รอเมียพี่เผลอเลยอาจารย์เฉลิมพลมาละคำเปิดมาน้องปลายเนาะบอดโซดนี่มันก็ต้องต่อด้วยรอเมียพี่เผลอว่ากันไปคุณอาทิตย์แสงมณีสวัสดีด้วยบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่พี่สมชาติพี่สังสุราษฎร์ธานีมีล่วงนอกครับผมล่วงนอกขออนุญาตแหลงใต้นะล่วงนอกนี้ก็เพลงเอาเทบายใจแล้วก็อีกหลายท่านเลยคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงตีสองแล้วมีพี่อาทิตย์แสงมณีนะรวมไปถึงจ่าเพียรน้ำแข็งนี่ถามว่าดีเจเพชรพุ่มพวงนี่ไปไหนค่ำคืนนี้ติดคอนเสิร์ตนะฮะพี่เพชรติดคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้พี่พินโยแก้วพิชัยก็ทักทายด้วยฝากเพลงของพี่ยิ่งยงเข้ามาหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์พี่ดาวพระสุขครับสวัสดีพี่หนูวันสุดประเสริฐนี่ฝากเพลงของน้องนันนันใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่นุพินสร้างเมืองค่อนครับบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตค่ะพี่หนูหนึ่งนะสื่อเฟซเขานะมีน้องแบมครับบอกว่านานๆเจอพี่ชายรอบดึกหลงมาหลงมาคุณประสิทธิ์ครับผมพี่ประสิทธิ์ชนะรบนี่กำลังแบบว่าปฏิบัติหน้าที่กรีดยางกันอยู่แกะสลักกันอยู่พี่สุทัศน์อนุกูลด้วยพี่บอนวี่ครับพ่อบอกว่าขอเพลงไม่สวยแต่ร้อยของน้องฝ้ายทิพยานะคุณเทวาครับผมช่างแจ็คเทวานี่บอกว่าแวะมารายงานตัวแล้วก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่แล้วนะครับมีคุณจะเริญมีคุณอะไรอีกเอ่ยพี่สว่างบุญรอดพี่ล่วงดาวประสุกนี้ฝากเพลงปูไข่ไก่หลงนะเหนื่อยเลย อยากกินปูไข่น้ำจิ้มแซ่บๆนะตีสองจะครึ่งแบบนี้นะคุณสริยะครับผมเศร้าเมืองสตูลสวัสดีกันครับน้องนำฝนไม่ได้เจอหน้านะแต่ชื่อเฟซนี่ชื่อเป็นสาวเมืองสตูลแต่จริงๆนี้น้องฝนสุราษฎร์ธานีตั้งแต่นู่นผมจัดช่วงดึกแล้วนี่นะเป็นแฟนประจำ95เลยทีเดียวคุณพี่พิชัยก็แวะมาแล้วพี่เจริญนี่บอกว่าจากนราธิวาสคุณรามิดาทักทายทักทายกันให้ครบกันก่อนต้นชั่วโมงมีน้องแวนแวะมานะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณบันทิตาสาวป่าพยอมนะจำโทษไม่รู้คุณบันทิตาทราบผัดทรุ่งนี่บ้านเดียวกับผมจังหวัดเดียวกันเลยนะครับคุณพี่ประเสริฐบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ตัดยางน้องโอ๊ตนะอ๋อแม่ใหญ่เสียแสดงความเสียใจกันพี่นะครับผมนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์นะหยุดยางเนาะช่วงนี้คุณแม่นันทามาแล้วนะ FC น้องเพชรคทาวุฒิพี่ชื่อเฟซมะนาวหวานทุเรียนหอมอ๋อของกินเพของกินทั้งนั้นเลยนะพี่คนนี้แล้วก็พี่หนูเพียนบอกว่าหลงไม่ได้หลงไปไหนแต่อยากหลงหัวใจของเธอก็เลยขอเพลงหลงเจี๊ยบสักฮิตลาวนะแล้วก็คุณสุนันทาบุญชูบอกว่าเสียงไม่มีเด้เสียงไม่ถึงว่าเสียงวิทยุด้วยว่าเสียงพีครับผมพี่พีระสุดหล่อด้วยสวัสดีช่วงตีสองสิบเก้านาทีอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนครับระหว่างที่รอประสานงานหนึ่งสายหน้าใหม่มารอไปด้วยกันไอ้กว้างถึงแม้ว่าจะรักเดียวใจเดียวแต่เขาบอกว่าแค่อยากฟังครับน้องโอ๊ตไม่มีนัยยะใดๆแฝงเลย

0: รอเมียพี่เผลอนะส่วนพี่คำเตยฝั่งทาง Facebook นี่บอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตและคุณผู้ฟังด้วยดังนั้นแล้วต้องเปิดเพลงต่อเพลงแก้สักหน่อยน้องโอ๊ตมันจะได้แก้กันเนาะทักผัวเขาครับจากพี่นั่งสิริพรนำไพพงสวัสดีถึงคุณอาทิตย์แสงมณีด้วยนะลุงวีเชียงรายครับผมน้องทิพย์สุดาจ้ะ
1: สวัสดี

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรียนสายอยู่กับพี่ดานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมจากลำปางวันนี้ฝนตกหยุดหรือยังครับเนี่ยตอนนี
2: ้หยุดแล้วค่ะ
1: หยุดแล้วนะพี่นะก่อนเข้านอนฟังเพลงอะไรดี
2: ของก๊อตค่ะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
1: อยากจะมอบให้ใครพี่ดา
2: ทุกคนที่ฟังอยู่พิเศษหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ค่ะ
1: ได้เลยครับสนุกด้วยกันเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ยังไงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับขอให้มีความสุขครับพี่สวัสดีครับพี่ดาหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจสายตรงจากลำปางนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทางหลังไมค์นอกเหนือจากพี่ดาแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับผมกะเข้าเวรกะดึกนะมีน้องแวนนครปฐมน้องพี่ไม้ ชุมพรเนาะมีพี่นกสุพรรณนี่แวะมาช่วงดึกเลยนะพี่นกนะคุณพี่แสงจากจังหวัดตากพี่คำเพียรสกลนครพี่ปิ๊กจากสตูลด้วยฝากเพลงของอาจารย์ไข่เข้ามามาริโฮน่าเนาะถนนแปลกแยกพี่สุราษฎร์พี่ชินกรระยองอ่ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดครับพี่พรสาวอุตรดิตถ์ก็บอกว่าแวะมาส่องดีเจเฉยๆค่ะพี่สำลีทักทายด้วยพี่สำลีขาวล้วนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ปูปูสาวบางกะปิล่วงแกนจุรานครซีธรรมราชนะครับผมทักทายด้วยนะวันนี้คุณสุนิสาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกัดบัณฑิตมาน้องขิมเบญญาศิลปินสาวสวยก็แวะมาแซวๆกันนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งมาแบบว่ามันๆ นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยจัดเสิร์ฟตามคำขอให้นะครับคุณฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฝากเพลงทิ้งไว้ได้เลยนะอยู่กับโอ๊ตไปจนถึงตีห้าเลย

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงแนวรำวงรำวงกันต่อสักหน่อยดีกว่าก็หยิบยกงานแสดงสดจากน้องนันซี่ทับลายนะครับชื่อใหม่กุหลาบร้อยรัศมีกับเพลงนี้ครับวอนลมฝากรัก

ไลน์ค่ะร่วมระมงย้อนยุคกับแนนซี่ท็อปไลน์ในเพลงนี้วันลมฝากรักค่ะเชิญค่ะ10 ล้านวิวใน YouTube ท็อปไลน์มิวสิก Official ใครร่วมขึ้นมาระมงขอให้รวยขอให้รวยค่ะ

0: ปรบมือขอให้รวยขอให้รวยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:51 นาทีครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงมาช่วงนี้ครับคุณฟังหากคุณเนี่ยมีอาการแบบว่าแค่ลุกนั่งหรือว่าเดินบันไดก็รู้สึกว่า

จะต้องระมัดระวังขาเข่านี่แนะนำกันสักหน่อยนะฮะเรามาแบบว่าคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของคุณครับด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยครับ

0: ซึ่งทาง Shopmania ก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นครับแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดแพ็คนี้4ชิ้นนะคุณฟังในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรสั่งซื้อกันได้เลยครับตอนนี้02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: อรุณสวัสดิ์อีกสักรอบแล้วกันนะครับเช้ามืดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่3นาฬิกาของเช้าวันศุกร์นะสวัสดีไปถึงพี่บุญเรือนครับบอกว่าตื่นนอนแล้วมาทำขนมขายตลาดนัดฟังวิทยุอยู่ค่ะพี่จรูนหน้าแก้วจากตากนะพี่นะสวัสดีด้วยครับผมไออุดรจากฝั่งสปป.ลาวพี่จรูนยังอยู่นะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีพี่พรเอ่ยอ่ะแล้วก็มีคุณพี่โอเว่นครับทักทายด้วยนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนทางหลังไมค์ลุงเตยพะเยาก็ฝากเพลงพะเยารอเธอเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้ละกันแต่ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับถูกแนะนำผ่านทางพี่ปิ๊กสุสตูลนะถนนแปลกแยกครับมาริโฮน่า

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าม
3: าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับ3นาฬิกากับอีก3นาทีนะ0303ชั่วโมงนี้ก็พาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรออยู่แล้วด้วยจากทางชุมพรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่โอ๊ต
3: ครับผมคุณไมค์นะ
4: ใช่ค่ะ
3: อยู่อำเภออะไรครับสาวชุมพร
4: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
3: โอ้ก็สาวในเมืองเลยนะ
4: ว่าจะเป็นสาวกรุงเทพก็หน่อย
3: ไอ้ยามาทำอะไรดีล่ะนี้ฝั่งกรุงเทพนั้น
4: ก็หาไปหาคนแถวกรุงเทพเขาไม่อยู่แล้วไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้ว
3: อ๋อไม่รู้เขาสูญไปไหนแล้วนะ
4: ใช่
3: หลงป่าหลงมงอะไรนะครับ
4: เขาหายไปหลายปีละ
3: โอ้เขาหายไปหลายปีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้คุณไม้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: ฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้เนี่ยคุณไม
4: ้รักแค่เธอคนเดียว
3: รักแค่เธอคนเดียวน้องเฟียสสิริวุฒินะช่วงนี้ขายกระเป๋าเฟียสนี่ไปอุดหนุนน้องเฟียสบ้างยัง
4: ไม่ไปอุดหนุนอุดหนุนพี่โอ๊ตดีกว่า
3: โอ้โหแม่มีมายงมาหยอกดีจงดีเจนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โห
4: เจ้าสีโบไม่ได้หยอกนะคะต้องมาหยอกช่วงนี้ไง
3: นี่แล้วช่วงพี่เพชรนี่ปกติโทรมาหยอดพี่เพชรด้วยหรือเปล่าเนี่ย
4: คือไม่ได้ค่อยได้ฟังพี่เพชรเนี่ยคืนนี้ไม่รู้เป็นไรสงสัยคิดถึงพี่โอ๊ตไง
3: โอ้โหแม่คืนนี้ฝนไม่ตกก็เลยคิดถึงพี่โอ๊ตนะ
4: อย่าพูดเลยพี่เดี๋ยวมันก็ตอกกันไปตอกไฟนู่นไปเหนือเลยดีเล่าตอกไฟใต้เดี๋ยวก็ไม่มีชาวสวนก็เดือดร้อนสิคะ
3: ใช่แล้วแม่ไอ้ฝนหยุดบ้างพนันนะอ่ะวันนี้รักแค่เธอคนเดียวฟีสิริวุฒจะมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมคุณไ
4: ม้มาใครออ่างแล้วกัน
3: อ๋ออ่างน้องออสเหรอฮะ
4: ไม่ใช่
3: อูดเหรอฮะ
4: ไม่ใช่อดีตคุณคมปอนแก้มของ95
3: อ๋อเป็นอดีตนะ
4: อดีตไปละ
3: อดีตไปละด้วยร้ายจริงๆก่อนวางสายก่อนที่ไมค์จะหยอดไปมากกว่านี้เดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะท้องสโลแกนได้แล้วนะ
4: พี่โอ๊ตบอกหน่อยสิคะพี่โอ๊ตน่ารักจะตายบอกหน่อยนะคะ
3: โอ้โหมีกัดฟงกัดฟันขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอไอยาราอาห่า
4: และไออารยาไออารยา
3: ไอไอยะราอ่าฮะโอเครสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยะราอ่าฮะ
4: ไอยะราอ่าฮะ
3: โอเค
4: ครับเดือนหน้าอย่าลืมเที่ยวงานสัตว์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วต่อด้วยงานเดือน11ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ปีหน้าจะมีงานกาชาดสุราษฎร์แล้วก็เดือนกุมภาจะมีงานอาหารฟู้ดแฟร์สุราษฎร์ด้วยจ้ะ
3: โอ้โหนี่เป็นคนผู้จัดโบกเกอร์จัดงานอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ย
4: โอ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้สายใต้งานเยอะ
3: สายใต้งานเยอะนะแล้วจะคิดว่าจะถ้าอยากให้ศิลปินคนไหนไปออกงานนี้ที่หนึ่งในดวงใจของมาตอนนี้เป็นใครดีนอกจากออกอ่
4: านเพราะว่างานของสุราษฎร์ก็มีแต่ออฟดอกฟ้าเท่านั้นแหละค
3: ่ะพี่ออฟเขาร้อยแล้วบนเวทีเอนเตอร์เทนมาได้แรงออฟแล้ว
4: ใช่แล้วช่วงเย็บ
3: อะไรล่ะจะแหลงอะไร
4: จะบอกว่าพี่โอ๊ตมาเที่ยวเซคาเดี๋ยวเราเป็นไกด์ให้เดี๋ยวดีจากชุมพรมาสุราษฎร์เลยพี่โอ๊ตเที่ยวทั่วเลย
3: นี่ได้เลยนะถ้าไปสุราษฎร์นี่ผมอยากกินหลายอย่างมากเลยคิดถึงมากเลยลองค่อยๆลอง
4: ไปไข่เค็มเที่ยงหอยนางรมอำเภอกาญจนบุรีใช่ไหมคะ
3: แล้ว
4: ก
3: ็
4: งานว่าผู้ผ่านได้เมื่อเดือนที่แล้วเองงานสุราษฎร์งานนาสาร
3: นี่แม่เป็นไกด์นำเที่ยวได้ดีเลยนะแต่วันนี้ต้องขอบพระคุณไมค์ด้วยนะ
4: ค่ะ
3: โอเคขอบคุณที่แวะมาฝากเพลงครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เอ้ยแม่พูดเก่งจริงเลยนะชวนเที่ยวเก่งๆทางภาคใต้อะทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยมาเริ่มต้นครับตามคำขอเพลงนี้หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์อุ๊ยตรงกับน้องมายเลยอ่ะเห็นชอบเที่ยวแบบว่า ชวนไปเที่ยวสุราษฎร์นะเนี่ยอ่ะมาฟังกันครับยิ่งยงยอดวงงาม

0: 4เพลงครับในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค3รายการ23นาทีกันแล้วมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยวันนี้เปิดมาด้วยครับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ยิ่งยงยอดบัวงามรักแค่เธอคนเดียวเฟียสสิริวุฒิครับเพราะพี่รักจริงพี่หนึ่ง BK Band และปิดท้ายด้วยหลงงันจากพี่เจี๊ยบเบญจพร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: เพลงนี้ถูกแนะนำมาจากหนุ่มประจวบคีรีขันธ์นะฮะพี่ประหยัดเนี่ยโนราหลงกรุงครับ

0: เพลงต่อเนื่องนะแม่แถมแบบว่าแถมกระจายเลยคุณผู้ฟังสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์ด้วยครับพี่ไพบูลย์เผ่าพันธุ์นี่บอกว่า FC 95ลูกทุ่งมหานครคือปัจจัยที่6ของชีวิตไปแล้วตอนนี้ตื่นเช้ามาได้ฟังเพลงแบบว่าเติมพลังใจสักหน่อยสู้ชีวิตเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงพลังใจมีเพียบนะฮะก็เสียเพลงเมื่อสักครู่ก่อนกันนะฮะก็ตามคำขอโนราหลงกรุงเมคานางฟ้าผีส่งกรอสชามามันแปลว่าฮะครับตรีชัยนรงค์และปิดท้ายด้วยอ่านเกมไม่ขาดเงินจากเพชรคทาวุฒิโจ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มา 3:40 นกันแล้วครับเข้าสู่ช่วงจอคิวิตกันต่อช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงจาก TT-Rex ครับร้องไว้กับหยุดสารวันเพลงนี้จากโปรเจกต์ไผกับไผภายใต้สังกัดค่ายเซิงมิวสิกชื่อเพลงว่าบ่มีสิทธิ์ครับ
2: โอ้ยหัวใจเธอเอ้ยเป็นยังต้องเจ็บและทรมานหากผู้ใดก็เจ็บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: เพิ่มแรงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะอรุณสวัสดิ์หลายท่านที่แวะมาคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดFacebook Fanpage ของเรา LTM FM 95อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณพี่จิตติวันด้วยนะคุณแม่นี่บอกว่าจากด้อมน้องเพชรค่ะเมื่อสักครู่นะเปิดเพลงน้องเพชรไปแล้วคุณจันทราสวัสดีด้วยคุณพี่ดวงใจอรุณสวัสดิ์Good morning นะมีพี่เต้ยุวนานนท์นะก็ทักทายกันด้วยนะครับผมมีฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาบอกว่าเช้ามืดแบบนี้ต้องตั้งหม้อแล้วแหละเริ่มหิวคุณธนพรนะฮะเขาบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยคุณยายพ่อเพียงฝากเพลงฝนตกรถติดเวอร์ชั่นใครก็ได้คุณพี่บรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าวันนี้วันพระเตรียมตัวไปวัดจ้านะใกล้จะตีสี่แล้วกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ช่วงเช้ามืดแบบนี้กันด้วยเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับก็ดูแลแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาทักทายอันชื่อทักเอ่ยนามกันสักนิดนึงนะฮะตามธรรมเนียมของช่วงพี่เพชรคุณพี่อุดรรถขยะบางนาก็แวะมาแล้วสวัสดีด้วยนะครับพี่ค่ำคืนนี้เจอกันอีกแล้วอ่ะชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงลูกกรุงสักนิดนึงแล้วกันนะจริงๆผมจะเปิดสัก2เพลงแต่เวลาไม่ทันแถมเพลงไปเยอะนิดนึงเพลงนี้ลุงเตยจากพะเยาแนะนำเข้ามาครับชื่อเพลงว่าพะเยารอเธอจากคุณสุริยันบุญยศ

0: RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รางวัลใหม่กันแล้วสมญานเพลงครับจาก2หนุ่มและ2ซิงเกิลที่ถูกแนะนำเข้ามาชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยจากใจกวีช่างโค้ดสุนทรภู่ครับลูกพี่เอกบางกะปิฝากไว้นะและต่อด้วยตี3บอสธีรพงศ์คุณพี่จารุวรรณนะครับก็คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดบอกว่าน้องโอ๊ตพี่ขอเพลงตี3หน่อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟังตั้งแต่ตี2แล้วแหละแต่ยุ่งเตรียมของขายอยู่แต่ช่วงเพลงตี3เนี่ยรบกวนเปิดช่วงตี4 นี่จะเปิดตี5แล้วนะไหลไปเรื่อยๆนะสมเร็จครับต้อนรับชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับก็มาทักทายทาง Facebook กันสักหน่อยดีกว่านะเพราะตามธรรมเนียมแล้วเราก็จะเช็คชื่อทักทายกันสักหน่อยเช้าแบบนี้แล้วก็ก้าวเข้าสู่เช้าวันศุกร์สุขหันษาเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่น้ำทายังอยู่นะด้อมจากน้องเพชรเกษาวุฒิแม่ๆหลายท่านก็แวะมาอรุณสวัสดิ์ชาวลูกทุ่งมหานครกันคุณพี่ไทยรัตน์แตงโมครับผมสวัสดีครับพี่สาวครามแวะมาอรุณสวัสดิ์ชั่วโมงที่3บอกว่าน้องโอ๊ตเปิดเพลงเพราะถูกใจเจ้านี่ก็ตามคำขอนะฮะจริงๆดองไว้อีกหลายเพลงนะคุณพรอุตรดิตเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บด้วยครับผมอรุณสวัสดิ์คุณพี่วินัยน้อยพรมคุณพี่รัฐธิยานะมีพี่สาวเหนือสุมาลายังอยู่ครับพี่แล้วก็มีคุณยายพ่อเพียงนะคุณอะไรอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่ประหยัดก็ยังอยู่ไม่รู้ว่าพี่ประหยัดได้ฟังหรือยังนะเพลงที่ขอไว้เนาะเพลงพี่เมฆาจะเสิร์ฟไปให้แล้วพี่บอลวีครับผมพี่กำนันแดงยังฟังอยู่นะพี่พายับขะใจคุณคนสกุลงามคุณพี่จะเริญคุณธนาพรนี่ก็ยังอยู่แบบว่าแวบๆกันมาอยู่บางท่านปฏิบัติหน้าที่ลุงวี่นี่ฟังตั้งแต่นู่นเที่ยงคืนตีสองมานะบอกว่าตื่นมาอีกรอบนะครับน้องโอ๊ตทักทายคุณสาวเนื้อบอกว่าก๊อกก๊อกเช็คชื่อจ้า คุณยายพ่อเพียงถามว่าวันนี้ลูกเพชรเปลี่ยนไปไม่เอ่ยชื่อนักเรียนเข้าห้องอ๋อปกติพี่เพชรจะทักชื่อใช่ไหมจริงๆเนี่ยผมก็ทักมาตั้งแต่ตีสองแล้วนะคุณยายเพิ่งตื่นนะสิผมว่าจะโทรไปปลุกคุณยายพ่อเพียงแล้วเนี่ยนะจะเพียรน้ำแข็งยังอยู่นะผมแล้วก็คุณพี่อารมณ์ล่วงนอกครับผมล่วงนอกซิดที่ชาตินี่บอกว่ายังอยู่กับผมฟังเอาเทบายใจนี่ก็พันแล้วนะครับแล้วก็พี่หนูปินนะสาวเมืองคอนบอกว่ากาแฟค่ะน้องโอ๊ตอย่ากินลาวแต่กาแฟเดี๋ยวไม่ได้รับลาวนะเดี๋ยวมาจัดตีเซวันเย็นลาวคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยแล้วก็มีพี่ฝนนี่สมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะฮะพี่ฝนดอมมนแคนกันคูนนี่มาเมื่อไหร่ต้องเปิดบนแคนเมื่อนั้นนะดีเจนะคุณพี่เยพี่เยมาแล้วนะพี่เยรวมไปถึงอีกหลายท่านกำนันแดงนี่จากนาหมอบุญนะครับบอกว่ายังฟังอยู่ครับยังฟัง95เหมือนเดิมพี่ละอายอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งครับพี่สวัสดีด้วยนะคุณอนุภาพสุวรรณวิโกบอกว่าตื่นแล้วครับผมแวะมารายงานตัวตี4:16นาทีแบบนี้นะก็ทยอยมาทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับคุณผู้ฟังพี่สุจากฮอลแลนด์ก็ทักทายกันอยู่บอกว่าฝากอรุณสวัสดิ์ด้วยคุณผู้ฟังที่เมืองไทยอะไรนะยามเช้าเนาะแต่ฝั่งฮอลแลนด์นี่ไปนอนก่อนนะคะตอนนี้มืดแล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงมีจังหวะสักหน่อยดีกว่านะคุณฟังเพลงนี้เตรียมไว้หลายเพลงโนราพัทินครับเนตราเชนกับกล้วยสแตมเพลงนี้มีคุณฟังฝากไว้ทางไลฟ์สดนี่แหละคุณนิ่มชะเชิงซาวบอกว่าทักทายค่ะน้องโอ๊ต

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 4นาฬิกากับอีก28นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมด้วยนะมีคุณพี่ปาริตาแวะมาแล้วบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอดจะได้หลับเนาะแล้วก็มีผีนู่พินถ้ามาถอดชาวนี่มาแล้วไม่ละน้องโอ๊ตไม่ได้มาครับเป็นพี่เพชรภูมิพวงเหมือนเดิมนะค่ำคืนนี้เช้านี้พี่เพชรเขาติดเรื่องราวของงานคอนเสิร์ตนะอ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะงานจากบนแคนกันคูนครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่

0: ้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มาเข้าสู่ช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ4 นาฬิกากับอีก38 นาทีสำหรับเช้าวันศุกร์นะเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคมกันแล้วอ่ะอรุณสวัสดิ์ด้วยนะเพิ่มเติมคุณกุลาทิพย์สุดายังอยู่นะพี่นิกจากนครปฐมพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้ายังอยู่เป็นกำลังใจกันอยู่นะคุณจิรวรรณแวะมาฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตคุณพี่ไกรสอนสวัสดีด้วยครับพี่ครับแล้วก็มีพี่นิกบอกว่าฟังจากวิทยุครับนะแล้วก็มีพี่ดวงเดือนยังอยู่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ทักทายเช้าแบบนี้กันด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันสักหน่อยคุณฟังเพราะว่าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับก็ทางลูกทุ่งมหานครนะฮะก็อยากจะเชิญชวนคุณฟังแฟนรายการทุกคนครับผู้ใจบุญทุกท่านด้วยมาร่วมครับส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลครับชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่ามหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับก็รวมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากเหล่าศิลปินลูกทุ่งดังพร้อมกับทีมนักจัดรายการของเรานะครับรวมไปถึงกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายซึ่งรายได้ทั้งหมดก็ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับจากการระดมทุนในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะครับผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งรวมไปถึงหน้าคอนเสิร์ตนะฮะก็เราจะนำรายได้ทั้งหมดนะครับเข้าสู่ทางเพื่อที่จะสมทบนะฮะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วทั้งประเทศซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจัดวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาไปจนถึง17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.นะครับซึ่งก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตใครที่สะดวกเดินทางที่จะมาร่วมที่บมจ. อสมท.ก็เรียนเชิญนะหรือใครอยากจะรับชมผ่านทางไลฟ์สด Facebook Fanpage ของเรา LTM FM กาซาก็มีสตรีมมิ่งให้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะรวมกันสมทบทุนนะฮะก็เบื้องต้นนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีครับ020304-5451ครับกิจกรรมทั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ
3: มหานครแฟมิลี่
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: มาสู่ช่วงเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังฟังเพลงจากคุณพี่ดาวฤกษ์ประกายแสงกันสักหน่อยชื่อเพลงว่าจากกันที่ภูเก็ต

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบ

0: ารพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยช่วงตีสี่ห้าสิบนาทีนะอ่ะอรุณสวัสดิ์พี่ล้อมบ้านเรืองด้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับมีคุณดวงเดือนยังอยู่นะยังแบบว่าตื่นนอนปุ๊บนี่แวะมาฝากเพลงรัวๆเลยทีเดียวคุณเสาวลักษณ์เอ่ยคุณพี่คนสกุลงามบอกว่าจากอยุธยาครับเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยเนาะมีน้องทิพย์สุดาแล้วก็มีคุณพิทวัฒน์นะบอกว่าขอมาส่งน้องโอ๊ตหน่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่ชลินจันกาวีก็ทักทายด้วยละกันเดี๋ยวส่งต่อให้รายการถัดไปครับกับรายการของพี่ศรีศิวิไลสมทรงและพี่ด้งจามอนกิจสาวภาควันนี้มหานครซุปเปอร์ฮิตเลือกมาเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยบอกว่าเกี่ยวกับกำลังใจสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเช้าตรู่เช้าวันใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับแสงตะวันนี่ความมืดมนมันจะได้หายไปความทุกข์ความเศร้าความเหนื่อยล้าเนาะเพราะว่าเราก็จงเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกเช้าก็ขอให้ทุกท่านมีพลังมีสตินะครับมีสติปุ๊บปัญญาก็จะมาเกิดแก่ท่านทำให้มีเรื่องราวที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่จะต้องเจอหรือว่ากำลังประสบกันอยู่นะครับก็ขอให้คลี่คลายไปโดยไวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับหนูเล็กกากะอย่าใจกระจอกถูกแนะนำมาทาง Facebook ไลฟ์สด RTM FM 95แม่พูดซะยาวเลยเดี๋ยวเจอกันกับผมอีกหนึ่งช่วงเวลาครับ 4:00 น.จนถึง 1:00 น.แต่ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ

Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

้าจบแล้วเหรอกำลังเพลินเลยนะคะเสียงกอง5:13 อรุณสวัสดิ์นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเช้า9:15ค่ะวิทยุกสมททั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะกับเช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์21เดือนสิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเรียนทุกท่านเลยนะคะที่แวะมาทักทายจะฟังผ่านวิทยุพี่ศึกษาบอกว่าฟังผ่านแอปวิทยุไทยแลนด์ก็ได้นะคะวิดีโอไทยแลนด์ก็ฟังได้แอปของอสมทก็ได้นะคะ Mcord Connect ก็ได้แอปของทุกทุ่งมหานครก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะของเรา LTM FM 95นะคะหรือว่ากำลังฟังจากสื่อไหนก็ตามนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะกับเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนช่ำอยู่นะในหลายพื้นที่นะคะพี่อัญชลีบอกกำลังมันเลยค่ะพี่สีที่ญี่ปุ่นเป็นไงคะตอนนี้กี่องศาสวัสดีชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะชาวสหรัฐอเมริกาฝากน้องเนเน่ด้วยนะคะเนเน่ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็ชาวไหนอีกที่จะทักทายมาบ่อยมากชาวเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าฮอลแลนด์ค่ะชาวไต้หวันอิสราเอลก็มีนะที่เคยทักทายกันมานะคะในคลื่นของเราลูกทุ่งมหานครชาวโคราชตกปล่อยๆนิดเดียวนะคะพี่สมพรแจ้งมาแล้วนะคะที่ไหนอีกบ้านของลุงจรูนเหรอที่อื่นน้ำท่วมแต่บ้านลุงตกนิดเดียวจังหวัดตากใช่ไหมจังหวัดตากก็ไม่อยากให้ท่วมเนาะแต่เดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหมคะสวัสดีพี่หนูพี่สุชาดานอนสบายน่าจะกล่อมลูกและแฟนพี่ไพบูลย์ชัยนาทตกทั้งคืนแต่ไม่หนักนะคะอ๋อหมายถึงคุณด้งนอนสบายใช่ไหมเดี๋ยวตื่นค่ะเดี๋ยวคุณด้งจะมาอยู่สักครู่นึงนะก็บางทีก็เห็นใจทั้งด้งเนาะไปทำงานหนักมากกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณนั่นแหละเที่ยงคืนนะคะเพราะต้องอ่านข่าวดึกอยู่ที่ช่องเก้าเนาะก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าจะได้หลับก็ตาก็ไปตีหนึ่งตีสองเนาะแล้วก็ต้องตื่นมาจัดรายการตอนตีสี่ตีห้าแบบนี้นะด้วยความที่นะเขาก็เป็นคนฮอตของช่องเก้าคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้เขาจัดรายการตอนตีห้าด้วยนะก็ง้อเขาสุดฤทธิ์เลย ยังไงก็จัดเถอะนะคะอ๋อป่าไม่มีอะไรไม่มีคนตื่น หาคนตื่นเช้ายากนะสมัยที่เคยมันตื่นยากตื่นเย็นตัวเองเหมือนกันเลยเนี่ยจริงๆนะด้วยความที่ตอนนี้เป็นหวัดอยู่มาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะกินยาแบบเรียกว่าชนิดที่รุนแรงที่สุดแล้วหมอบอกจ่ายชนิดที่รุนแรงที่สุดแล้วหลับโอ้หลับอร่อยมากนะเขาบอกวันนี้หลับกลางวันกลางคืนนี่คือหลับจริงๆนะยาอะไรก็ไม่รู้กินแล้วก็หลับอร่อยมากหลับสนุกเลยฝันด้วยนะหลับแล้วก็ฝันไปนู่นนี่นั่นนะคะเรื่องฝันบ้าฝันบอฝันอะไรก็ไม่รู้ฝันจริงๆสวัสดีพี่ตุวินนะคะตุวินสุรินบูรณ์พี่สุภัทราธาราเย็นกุลพี่สะอาดพี่ไหนอีกอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังสวัสดีด้วยนะคะคุณพรบวรลักธรรมผู้ใหญ่วันพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังนะคะพี่นิรมัยมาทักทายกันแล้วนะแล้วก็พี่วันเพ็ญค่ะพี่อารมณ์อนุวงศ์มาแล้วเนาะพี่อรุณีสายยังว่างอยู่นะคะตอนนี้น้องเมย์รออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะใครจะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวของเราก็เชิญได้เลยนะคะมีเรื่องวีระ

เอาอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะใครอีกอีสริญญาพี่อุไลจริตงามพี่รำพันฟังทุกวันนะคะพี่วัชรีสวัสดีค่ะพี่รัตติยาพี่ปูอื่นแล้วเนาะพี่ชลีวันนี้วันพระนะคะสาธุขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องคุณพระคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่ไหนพี่แขกก็มาแล้วเนาะประมาณนี้นะคะวันนี้เดือน8อยู่หรอวันนี้จริงหรอ21สิงหาคมมีเดือน8อยู่ใช่มั้ยก็ใช่เหรอคะอีกเดือนหน้าก็จะเดือน10แล้วนะภาคใต้อ่ะนี่ก็จะมีงานเดือน10นะคะใช่เหรองงเหมือนกันนะเดือนไทยนี่นะคะตอนนี้พี่ฝนเนี่ยค่ะพี่แววค่ะพี่ฝนพี่แววพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะพี่สุวรรณีคล้องหลิมพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่พานจ้ามาทักทายแล้วเนาะพี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองเราสกุลที่ดีนะยิ่งรุ่งเรืองนะคะพี่เปื้องประโคนชัยนะคะคุณพี่นายสีดำก็มาแล้วพี่ประโมทผู้วงที่ไหนฝนตกแจ้งกันด้วยนะคะสำหรับเช้านี้วันศุกร์ก็สบายสบายเอาแบบไม่เร่งรีบไหมหรือยังไงรีบมั้ยเราไปไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะข่าวก็วันนี้หน้าหนึ่งทุกฉบับก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนี่แหละค่ะกรมอุตุก็เตือนวันนี้อีกวันนึงนะคะหนักถึงหนักมากนี่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่11นะคะสำหรับในวันนี้เป็นช่วงมรสุมจริงๆโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานนะคะมรสุมพาดผ่านทั้ง2ภูมิภาคแล้วประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้วันที่21แล้วเนาะที่จะกระทบจากฝนตกหนักมากภาคเหนือมี3จังหวัดนะคะมีอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากก็นั่นหมายความว่าจังหวัดน่านนี่คือเบาบางลงแล้วนะคะวันนี้เป็นตกหนักธรรมดาไม่หนักมากที่หนักอยู่วันนี้ภาคเหนือก็คืออุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากอีสานหนักมากอยู่ที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานี4จังหวัดนี้นะคะแล้วก็ที่หนักธรรมดาอยู่ไม่มากนี่ขนาดไม่มากเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานบึงกาฬสกลนครนครพนมและขอนแก่นภาคกลางที่ฝนตกหนักวันนี้ก็จะมีอุทัยกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกก็2จังหวัดเต็มๆเลยค่ะตราดกับจันทบุรีนะคะนี่คือประกาศนะคะฉบับที่11วันนี้ว่าจังหวัดไหนโดนบ้างก็วันนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเหมือนเดิมเลยค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไม่ควรประมาทเราระวังนะคะ รวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะพื้นที่ทั่วไทยก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วก็อันนึงที่ต้องระวังมากเลยคือการขับขี่มอเตอร์ไซค์ตอนมืดๆนะคะตอนเช้ากลางคืนเนี้ยดึกๆนะคะต้องระวังเลยเมื่อวานนี้มีอยู่คนหนึ่งช่วงจังหวะที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นสาววัย33ปีช่วงจำ

ว่าการจราจรครับข้างนี้ก็ยังเป็นคือยังไม่มืดมากนะคะรถกระบะกำลังขับอยู่บนถนนจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามหลังแต่มาด้วยความเร็วในลักษณะแบบติดมาเลยนะคะขี่ติดชิดเขาชิดไหลทางด้านซ้ายแหละแต่ว่าปรากฏว่ามีการเฉี่ยวกันมอเตอร์ไซค์เสียการทรงตัวรถลงข้างทางพุ่งไปชนกับเสาป้ายบอกจราจรโอ้โหป้ายหักเลยนะคะความแรงของรถไปชนซ้ำที่เสาไฟอีกทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยร่างลอยกระเด็นตกลงไปในคลองน้ำค่ะคลองระบายน้ำฝนก็ตกหนักเนาะชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้ก่อนจะลงไปช่วยผู้บาดเจ็บก็ทำการ CPR เพื่อช่วยชีวิตนะคะแต่ว่าสาหัสมากก็เสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลนี่เป็นทางหลวงหมายเลข3017นะคะเส้นทางลพบุรีวังม่วง อยู่ในเขตสภ.เมืองลพบุรีค่ะโอ้โหก็เป็นสาวอายุ33ปีอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีนั่นแหละค่ะที่ข้อเท้าขวาติดกำไร EM ด้วยนะคะคนขับรถกระบะก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุนี่กำลังมุ่งหน้าไปทางโคกตูมอีก50เมตรจะถึงที่หมายละอีกนิดเดียวดูสิแต่ว่าฝนตกมาตลอดนะจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทราบว่าขับแซงมาตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวตอนนี้ได้ยินเสียงตู้มแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะก็ต้องเอาคนขับกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะระวังมากๆเลยนะช่วงนี้อันตรายสุดๆเลยนะคะตอนขี่มอเตอร์ไซค์ฝนตกแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะคะมันลื่นมากนะบางพื้นที่อ่ะเขาก็มีป้ายบอกลื่นถึงขนาดรถยนต์อ่ะพลิกตะแคงเลยนะคะคว่ำเลยไม่ใช่ความดิหงายเลยอ่ะรถยนต์อ่ะบางถนนบางเส้นเนาะมันขนาดนั้นนะคะช่วงเย็นที่แม่เสลียงนะคะในห้องสอนทางทหารพรานได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือคณะครูบ้านห้วยปางฝางห้วยปางผางนะคะตำบลแม่หอกอำเภอแม่เสลียงคุณครู4คนนะคะติดค้างอยู่ฝั่งนึงของลำห้วยไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเลยก็ส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากทะลักมาซัดสะพานจนชำรุดนะคะปิดทับเส้นทางจะการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดนะคะโรงเรียนต้องประกาศหยุดอ่ะหยุดการสอนไปเลยนะคะทำให้คุณครูบางส่วนตกค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางนั้นถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะคะในการช่วยเหลือก็ต้องใช้เชือกผูกนะคะตรึงกับต้นไม้ใหญ่ทั้งสองฝั่งลำห้วยก่อนที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมการฐานพรานที่36นะคะได้ฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากประคองครูทั้ง4ท่านข้ามสายน้ำมาทีละคนจนกระทั่งสามารถนำทั้งหมดข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยก่อนค่ำนิดเดียวนะคะตอนนี้ทางพี่ๆทหารพรานก็จัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและก็ดินสไลด์อยู่นะคะพร้อมเตรียมเครื่องมือกับยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะบ้านเรานะแล้วก็อีกจุดนึงเมื่อวานนี้อันนี้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะคะชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่ห้วยเสือเท่านะคะกระแสน้ำมันพัดโอ้โหตรงโซนร้านค้าขายของที่ลึกนะคะก็ถล่มเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยในพื้นที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนี่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโอ้โหหลายหมู่บ้านเลยนะคะมาครบหมดเลยตรงจุดนี้บ้านห้วยเสือเท่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังนะของแม่ฮ่องสอนนะใครที่เคยไปก็จะนึกภาพออกนะคะแต่เมื่อวานนี้ถูกน้ำป่าทะลัก

0: ำห้วยมาคือไหลบ่ามารุนแรงมากกลางหมู่บ้านเลยค่ะโซนตรงร้านขายของที่ลึกในหมู่บ้านถูกกระแสน้ำนะคะพัดโอ้โหรุนแรงมากสินค้าของผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะคือโดนน้ำพัดเสียหายไปกับกระแสน้ำหมดโอ้โหหนักเลยนะคะสะพานไม้ตรงข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวเนี่ยถูกน้ำป่าซัดสูญหายไปเลยค่ะ เป็นสะพานไม้เนาะนี่ค่ะก็ขณะเกิดเหตุนี่ก็บอกว่าชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่ ใต้ทางน้ำออกจากบ้านพากันหลบไปอยู่บนที่สูงก่อนนะคะเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งให้การช่วยเหลือแล้วนะคะประเมินความเสียหายแล้วก็หาแนวทางแก้ไขเส้นทางโดยเร็วที่สุดเนี่ยรู้แล้วว่าทางน้ำมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เวลาสร้างอะไรใหม่ก็ต้องหนีแล้วเนาะหนีจุดเดิมอ่ะนะคะหนีจุดเดิมแล้วนะคะสำหรับทางน้ำที่ว่านี้น้ำป่ามากันแบบเยอะมากนะคะหลายจุดด้วยนะเมื่อวานนี้ที่ไหนอีกจุดหนึ่งที่ดินโคลนถล่มอันนี้มีเสียชีวิตด้วยนะคะที่จุดนี้อำเภอแม่เสลียงเช่นกันค่ะชายวัย56หนีไม่ทันถูกโคลนทับเสียชีวิตที่กระต๊อบนะคะบ้านแม่สวรรค์น้อยหมู่12ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสลียงภรรยานี่หนีทันแต่ฝ่ายสามีอายุ56ไม่ทันนะคะเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยต้องคืออยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลนะคะในหุบเขาลึกอ่ะก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เนี่ยโอ้2 3ชั่วโมงแล้วนะคะโอ้โหจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะดินสไลด์ทับไปเลยนะคะปิดทับไปเลยหลายจุดระหว่างเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านนะคะตั้งแต่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ไอ้ห้วยปากกั้งอ่ะแม่เสลียงนะคะใครที่เคยไปเที่ยวนะห้วยปากกั้งหมู่9นะคะแล้วก็หมู่11ของอำเภอแม่เสลียงตำบลแม่เหาะนะคะตอนนี้เส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านหนักหนาสาหัสมากนะคะแล้วก็ทำให้เดือดร้อนก็คือว่ามีเกษตรกรเขาปลูกกะหล่ำกำลังจะตัดกะหล่ำเตรียมส่งพ่อค้าก็ไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ก็ต้องทิ้งนะคะหรือถ้าเส้นทางยังไม่สามารถเปิดได้ก็ต้องทิ้งอ่ะจะทำไงอ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่แบบเฉพาะกิจไปก่อนไปรับสายจากเชียงรายกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่กระทิมเหรอคะจากเชียงราย
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอำเภออะไรคะอยู่ที่นั่นอ
2: ำเภอแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้า
0: แม่สายอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็กไหม
2: ผมอยู่ไปทุกเกือบนี่แหละอยู่ติดที่บ้านสันทรายน้อยตำบลบ้านได้จ้ะติดไม่ไกลจ้ะ
0: ค่ะห่างจากท่าขี้เหล็กชายแดนนี่ประมาณกี่กิโลคะ
2: 20 โล จ้ะ
0: 20โลเองนะคะอ๋อก็เลยแม่จันไปไม่เยอะเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าค่ะฟังก็เผื่อถึงอยู่นะเจ้า
0: อ๋อค่ะอาชีพอะไรนะคะพี่มาทีมาทำอาชีพอะไร
2: ทำนาเจ้า
0: ทำนาโอ้ย
2: สั่ง
0: ฝนไม่ตกนะคะฝนตกไหมเนี่ย
2: ตกหนาแล้วน่าจะเจ้าน้ำท่วมนาแล้วเจ้า
0: โอ้โหน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้นะคะ
2: ท่วมจนญาติพี่น้องเป็นร้อยกว่าไร่หมดเลยเจ้า
0: แล้วเพิ่งจะปลูกไปใช่ไหมข้าวเนี่ย
2: ปลูกตอนมิถุนาแล้วมันโดนหนึ่งรอบแล้วเจ้าเรามาโดนตอนสิงหาแถมรอบมันตายหมดเลยเจ้า
0: โอ้โหโดนทุกรอบเนาะ
2: นี่เจ้า
0: น้ำ

0: คุณนะเป็นตีลุงตีรับหน้ามาเจ้านานาเจ้าของนายทุนนะเจ้า
1: ค่ะโอ้นานายทุนเหรอนายทุน
0: เจ้าน
1: ายทุนไทยหรือนายทุนต่างชาติคะ
0: เออนายทุนไทยเจ้าน
1: ายทุนไทยนะคะค่ะเชิญค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้
0: เออจะถามว่ารัฐบาลควรจะช่วยไร่ละพันที่ช่วยเก็บเกี่ยวอย่างนั้นน่ะอยู่กับเจ้า
1: ไร่ละ 1,000 หมายถึงว่านี่ช่วยเก็บเกี่ยวเหรอโครงการช่วยเหลือชาวนาไอ้ที่ไม่เกิน10ไร่ใช่มั้ย
0: เจ้า
1: เดี๋ยวของฤดูกาลไหนคะเนี่ยปีไหน
0: 68 69 69เจ้า
1: ของปี69เหรอคะ
0: เจ้า
1: แล้วเจ้าอื่นเค้าได้กันมั้ยเออเนี้ย
0: เอายังจะมาถามว่าจะมีโครงการนโยบายแนวโน้มช่วยประชาชนบ้าง
1: ได้ละพันดีล่าสุดใช่มั้ยก็เห็นทางคณะกรรมการเรียกนบค.นะคะนโยบายและบริหารข้าวกำลังพิจารณาอยู่นะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรเหมือนกันนะคะต้องรอสรุปแล้วก็เสนออนุมัติจากที่ประชุมนบค.นี่แหละค่ะแล้วก็เข้าครม.อีกทีหนึ่งแต่ว่าค่ะไล่ละ 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวกำลังเขากำลังหาเขาเรียกอะไรคะหลักเกณฑ์แล้วก็วงเงินที่ชัดเจนอยู่นะคะน่าจะมีอันนี้ให้ความหวังไปก่อนว่าน่าจะมีค่ะคุณป้าให้มีดีไหม
0: ฮะ
1: ดีใช่ไหมน่าจะมีใช่ไหมคะน่าจะมี
0: อาจจะอุ่นใจ
1: ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะถึง 2,000 นะต่อไร่นะคะ 1,000 ถึง 2,000 ต่อไร
0: ่อ๋อแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วบ่ได้นะเจ้า
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูก่อนก็ยังไม่ท่วมมากยังไม่ท่วมหนักตอนนี้ข้าวยังอยู่เมื่อวานไปดูข้าวยังอยู่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วตายหมดแล้วเจ้า
1: เอ้า
0: ตายหมดแล้วเจ้า
1: อุ้ยอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ช่วยเหลือแล้วอันนี้ต้องช่วยเหลือแล้วค่ะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วค่ะโอ้ถ้าข้าวไม่อยู่แล้ว
0: มันดำมันโดนสองรอบมิถุนาก็โดนไปก็สิงหาต้นเดือนนี้มันต้องถึงสาววันกว่าเจ้า
1: น้ำแช่ตายเหรอฮะ
0: เจ้าเมื่อวานเป็นตีรับหน้ามาแล้วก็มันเปิดตีลุ่มแล้วมูล้อมรอบนั่นเขาถมตีสร้างเขาขายกันนะเจ้าแล้วมันเหลือโซนของตีป้าเขาเป็นคนทำมาเจ้า
1: โอ้อันนี้แสดงว่าต้องไปที่ปภ.แล้วอันนี้จังหวัดต้องช่วยเหลือแล้วค่ะ
0: ก็
1: แล้วแม่บ้านเลยเข้ามาเช็คสำรวจได้ยังเพราะว่าแต่ละบ้าน
0: เนี่ยมาดูแล้วก็มันบางทีชัดเจนแต่ว่าจะฮื้อไหลละพันสองพันไอ้ยังก็บ่ฮู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยจะฮื้อต่อใดแม่ก็ถูกใจแล้วแม่ลงทุนไปก่อนจัดหลายอยู่เจ้า
1: โอ้อันนี้คนละงบกันละกับเงินก้อนนี้คนละงบกันอันนั้นน่าต้องช่วยเหลือแบบเบื้องต้นฉุกเฉินไปก่อนเพราะว่าข้าวเสียหาย
0: เจ้ามันก็มีหลายเจ้าอยู่หมู่บ้านนี่ก็มีเป็นหลายร้อยหลายอยู่นะ
1: โอ้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านรับข้อมูลไปแล้วใช่ไหมว่าแต่ละบ้านเนี่ย
0: ข้าวครับหมดแล้วเกษตรก็มาถ่ายรูปแล้วแต่ว่าม
1: าถ่ายรูปมันร้อย
0: มันบักมัน
1: ยังไม่ไป
0: ร
1: ัก
0: คนบักต่อยเจ้า
1: ค่ะค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นอันนี้น่าจะต้องชดเชยละอันนี้มี
0: โอ้โหมันสองรอบขนาดมันโดนตอนรอบแรกมันโผล่ขึ้นมันงามแล้วแม่ก็ปุ๋ยไปใส่แถมอ่ะแล้วมันโดนหลอกที่ตายไม่ตายหมดอ่ะ
1: โอ้ตายหมดแล้ว
0: มันโดนสองรอบปี6-7ก็โดนอ่ะเจ้าตอนนั้นได้ชดเชยไหลละ 1,300 แล้วก็เราได้เก็บเกี่ยวอยู่นะ
1: คน
0: ที่อยู่แล้วก็ได้ปุ๋ยได้ยาดูแลคนนี
1: ้
0: มีน้ำท่วมถ้าขี้เหล็กตีสายล้มจอยตีนักๆนะเจ้า
1: เออใช่
0: ปีแล้วนี่แหละโดน
1: อ
0: ่ะเจ้า
1: อ๋อโดนอันนั้นยังไม่ได้ชดเชยเหรอตอนนั้น
0: ตอนนั้นได้แล้วเจ้าแต่มันแต่ปีนี้
1: ผมมาปีนี้ยังไม่ได้นะ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวถ้างั้นใจเย็นๆรออีกนิดนึงนะคะรออีกหน่อยนึงนะคะได้ได้น่าจะได้แหละเพราะใจกล้าทั้งภาพแล้วก็สำรวจไปแล้ว
0: เจ้า
1: ค่ะ
0: ล้นแล้วเจ้า
1: เดี๋ยวก็ติดตามจากทางท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอบต.ได้นะคะคุณป้า
0: เจ้าโอ้แม่อายุ70แล้วโอ้ดีใจที่โทร

0: พี่เจ้า
1: ค่ะแล้วตอนนี้พอไม่ได้ไม่ได้ทำนาตอนนี้ทำอะไรอยู
0: ่เอาแม่เลี้ยงปลาอยู่เจ้า
1: เอาเลี้ยงปลาด้วย
0: อ๋อเลี้ยงปลานิลปลาปลานิลมันเจ้า
1: โอ้ปลานิลเลี้ยงในบ่อใช่ไหม
0: เจ้า
1: ค่ะขอให้ผลผลิตออกมาดีๆนะคะ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณสี่คุณต้องสุขสบายนะเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุยืนยาวเจ้าขอบคุณหลายที่โทรติดโอ้ดีใจดีใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจ้าสวัสดีเจ้า

ในส่วนของที่บอกเมื่อสักครู่นะคะนบค.กำลังอยู่ระหว่างขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 69/70 นะคะอย่างที่บอกว่ามีเสียงเรียกร้องจากตัวแทนเกษตรกรว่าให้ตัดวงเงินช่วยเหลือได้แล้วนะก็

0: จะเป็นไล่ละ 1,000 ถึง 2,000 นะคะอันนี้ก็ต้องรอสรุปก่อนเนาะกำลังเขาเรียกอะไรอะภาษาจับเคาะค่ะเคาะไม่รู้เมื่อไหร่จะเคาะเสร็จนะคะก็รอก่อนละกันนะยังเคาะไม่เสร็จตอนนี้เพราะว่าเกษตรกรก็เดือดร้อนไปแล้วในหลายพื้นที่นะคะก็ขอให้จะต้องไงนะทำใจเย็นๆรอนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกที่เนาะเกษตรกรก็เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆเนาะเวลามันจะออกมาก็พร้อมกันบางชนิดเนี่ยระบายไม่ค่อยจะทันเรื่องกินไม่ต้องพูดถึงนะคะโอ้กินไม่ทันจริงๆขายก็ไม่ออกตอนนี้จะต้องทำยังไงนะคะก็ทีนี้ดีหน่อยนะคะทางใต้มังคุดก็ยังราคาพอใช้ได้อยู่บางปีเนี่ยเขาไม่เก็บเลยนะคะมันค่าจ้างเก็บไม่ไหวแล้วก็น่าเห็นใจแม่เนาะที่จะทำอะไรแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีอยู่คู่หนึ่งนะคะเป็นตายายทั้งคู่เนี่ยไม่มีเงินค่ารถเดินทางกลับบ้านที่สระแก้วต้องมานอนอยู่ที่บริเวณหน้าตึกของโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ2คืนแล้วค่ะคุณยายเทืองอายุ68กับคุณตาลูจีอายุ74เอเทียงบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นชาวประคำบุรีรัมย์ส่วนสามีเนี่ยคุณตาเป็นชาวนางรองปัจจุบันนี้ไปทำงานแล้วก็พักอยู่ที่สระแก้วน้องดง
1: ครับพี่จีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
0: คือทั้งคู่เนี่ยตากับยายเนี่ยแกเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลนางรองตั้งแต่วันที่17แล้วนะคะ
1: คือ
0: มารับยาตามนัดเนื่องจากมีโรคประจำตัวกันหลายโรคก็มาพร้อมกันจะได้แบบไม่ต้องเสียค่ารถกันบ่อยนะก็มีทั้งหัวใจไขมันในเลือดความดันสูงโรคหอบหืดแล้วตอนขามาเนี่ยลูกชายให้เงินติดตัวมา400แต่เกือบทั้งหมดต้องเป็นค่าเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจากสระแก้วมาที่บุรีรัมย์ทีนี้พอรับยาเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเงินเหลือสำหรับเดินทางกลับบ้านตากับยายก็เลยตัดสินใจนอนรออยู่ตรงหน้าตึกโรงพยาบาลก็หวังว่าให้ลูกชายเนี่ยหาวิธีโอนเงินมาให้ค่ารถนะคะระหว่างรอก็ใช้ชีวิตแบบยากลำบากอ่ะทั้งคู่มีเงินติดตัวอยู่25บาท10บาทเอาไปซื้อข้าวเหนียวเพื่อแบ่งกันรับประทานโชคดีนะที่มีคนใจบุญมาเอาอาหารมาให้บ้างทำให้กินประทังความหิวไปยายบอกไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านจริงๆก็ได้แต่นอนรออยู่หน้าโรงพยาบาลหวังแต่ว่าให้ลูกหาเงินมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะโอนมาให้นะคะจนกระทั่งพลเมืองดีได้สังเกตเห็นตายายเนี่ยที่ทำไมอยู่ตรงนี้จุดนี้ประมาณ2วันแล้วอ่ะก็เลยเข้าไปถามจึงทราบว่าโอ้ไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านแล้วก็ต้อง อยู่ตรงนี้2คืนแล้วเกิดความสงสารก็เลยโทรหาตำรวจหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์มาให้การช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ทางกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ก็มอบเงิน500มีผู้ใจบุญสมทบเพิ่มอีกนะคะรวมแล้วเป็น600ก่อนจะนำตายายไปส่งที่สถานีขนส่งที่นางรองเพื่อจัดการเรื่องตั๋วแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดสระแก้วค่ะเนี่ยก็ไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผู้สูงอายุทุกท่านนะคะ60แล้วเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์โดยสารฟรีตามเงื่อนไขคือไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะแต่ว่าสองท่านนี้แกคิดไม่ออกอ่ะจริงไปที่บขส.ได้ทุกที่นะคะใช้สิทธิ์โดยสารฟรีตามเงื่อนไขได้เลยแล้วก็เก็บเงินเมื่อวันที่600ที่ผู้ใจบุญให้เนี่ยก็เก็บไว้ใช้จ่ายระหว่างเดินทางกลับบ้านได้ค่ะก็สะเทือนใจนะเพราะว่าคนที่เห็นคนแรกก็บอกว่าเนี่ยเอาเงิน10บาทไปซื้อข้าวเหนียวมาถ
1: ุ
0: งนึงแล้วก็แบ่งเงินกินเพื่อประทังความหิวไปก่อน
1: ครับผม
0: ก็แจ้งนะคะผู้สูงอายุนั้นใช้สิทธิ์โดยสารฟรีได้นะคะของบขส.นะไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะคะ
1: เออโอ้เนาะ
0: ค่ะ
1: ตาขยายเจอแบบแต่อันนี้มัน

0: ไม่รู้ว่าพอมันเป็นจังหวัดแบบจังหวัดเล็กเดินทางระหว่างจังหวัดนี้มันมีรถบขสหรือเปล่านะพี่เนาะน่าจะมีใช่ไหม
1: น่าจะมีระหว่างเมืองอะเนาะเออแต่ว่ารถที่จะต่อเข้าไปในหมู่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้ญาติมารับค่ะก็คุณตาคุณยายน่าจะถึงบ้านแล้วนะเมื่อคืน
0: ครับผม
1: นะคะ
0: โอ้น
1: ะ
0: ชีวิตนะตัวอย่าง
1: นี่แหละ
0: แกทำไมต้องไปหาหมอไกลขนาดนั้นนะฮะ
1: เข้าใจว่าสิทธิ์แกอยู่นี
0: ่โอ
1: ้สิทธิ์ในการรักษาน่าจะอยู่ที่บุรีรัมย
0: ์โอ้ครับ
1: ค่ะสระแก้วกับบุรีรัมย์ก็จริงๆถ้าเราขับรถเองอะไม่ได้ไกลมาก
0: ไกลไหมพี่สระแก้ว
1: ไม่ไกลค่ะใช้ถนนเส้น304อ่ะได้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูความทุกข์ใจของผู้ปกครองกันบ้างนะครับนี
1: ่
0: สีก็เคยมีหลานเด็กน้อยนะครับเวลาโรงเรียนเขาจะให้ใบทัศนศึกษาเนี่ยเขาจะมีใบมานะพี่นะตามโรงเรียนเขาจะมีใบมาให้ผู้ปกครองเซ็นแล้วก็จะตอบรับใบตอบรับอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปหรือไม่ไปนะครับล่าสุดที่นนทบุรีนะครับมีคุณแม่นะครับพี่มาร้องนะครับบอกว่าลูกเนี่ยในป.2นะฮะต้องอดไปทัศนศึกษาเพราะว่ามีใครไม่รู้นะครับมาปลอมลายเซ็นในใบตอบรับนะทำให้ลูกเขาเนี่ยอดไปเลยโอ้นี่เป็นเรื่องนะถึงขนาดไปแจ้งความนะครับเนี่ยไปแจ้งความเลยนะครับปลอมลายเซ็นนี่จะไม่รู้ว่าเพื่อนแกล้งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยฮะเมื่อวานนี้คุณแม่นะครับไปที่สภ.บางบัวทองครับให้ดำเนินคดีกับคนที่ปลอมลายเซ็นในใบตอบรับเรื่องพานักเรียนไปทั้งทัศนศึกษานะฮะของโรงเรียนลูกเขาอืมนะครับก
1: ็
0: ลูกเขาเป็นคนเดียวของในห้องนะครับที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษานะครับก็คุณครูเนี่ยนะครับเริ่มจากตอน7โมงเนี่ยคุณครูเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ไปทัศนศึกษานะเนื่องจากใบตอบรับเนี่ยผู้ปกครองบอกไม่อนุญาตนะนะครับก็สร้างความงงงวยให้กับเขาเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยให้ครูเนี่ยส่งใบตอบรับมาให้ดูหน่อยนะครับอ้าวปรากฏว่ามีคนเซ็นนะครับชื่อนางสาววรนิษฐาคือชื่อของคุณแม่นะครับแต่เขาบอกว่าลายเซ็นนี่มันไม่ใช่ตัวเขา
1: เออ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาแถมคำนำหน้าเป็นนางสาวอีกเขายิ่งบอกว่าเออเขาใช้นางนะ
1: ยิ่งงงเลย
0: นางสาวยิ่งงงเลยนะครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็หลังจากรับแจ้งเนี่ยนะครับตัวพ่อแม่เนี่ยก็รีบไปรับลูกนะครับไปถึงโรงเรียนเนี่ยประมาณ7:24คือเพื่อนๆเขาไปกันหมดแล้วนะครับลูกชายก็นั่งอยู่หน้าโรงเรียนกับรปภ.ด้วยอาการซึมเศร้าเสียใจนะที่จริงเนี่ยผมอันนี้พอถึงนี้ผมตั้งนิดเดียวนะว่าแล้วเปลี่ยนเป็นแจ้งว่าไปตอนที่ครูโทรมาไม่ได้หรอพี่สีเนาะ
1: นั่นไงสิ
0: สมมติว่าใบอนุญาตใบตอบรับอ้าวใบตอบรับอ๋องั้นไม่เข้าใจผิดครูไปเลยครับไปเลยไม่ใช่ลายเซ็นหนูอะไรอย่างงี้หรือยังไงก็ครับก็คุณครูเนี่ยนะครับตัวคุณแม่เนี่ยนะครับได้ไปสอบถามข้อที่จริงกับครูประจำชั้นนะก็ได้คำตอบเพียงว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ไม่ถามเด็กในห้องแล้วนะครับน้องเนี่ยยกมือบอกว่าไม่ไปคุณครูว่าอย่างนั้นนะคุณแม่บอกถ้าเกิดว่ามีการสอบถาม

เด็กแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำไมทำลูกเขาจะไม่ไปได้ไงเพราะลูกเขาอยากไปลูกเขาแบบว่าเข้านอนแต่เช้าเตรียมตัวมาโรงเรียนเพื่อจะไปทัศนศึกษานะครับ

0: คืออะไร
1: แ
0: หมงงเลยนะ
1: มัน
0: แปลกอยู
1: ่มันมีเอ๊ะหลายอย่างนะพี่นะว่าคือเรื่องแค่นี้ไม่น่าถึงขนาดว่าต้องมาแจ้งความกันได้
0: ใช่สิ
1: คือคุณครูก็น่าจะไปไหมคุณแม่ถ้าไปเปลี่ยนใจได้นะ
0: ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่เป็นไร
1: เนี่ยน้องคนเดียวเลยนะน้องก็อยากไปนะถ้ามันไม่ใช่ตกลงเกิดความเข้าใจผิดอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เป็นแต่ง
1: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าไปเคลียร์กับทางโรงเรียนแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเย็นนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
0: ค่ะ
1: วันนี้โรงเรียนน่าจะเรียกไปคุยแล้วแหละเพราะว่าเป็นคดีแล้วอ่ะไปแจ้งความแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: ไม่น่าเชื่อนะเรื่องแค่นี้เคลียร์กันไม่ได้นะครับโ
0: ม่เออแปลกมาก
1: ครับผม
0: ไปที่วัดป่าอดุลนิดนึงนะคะวัดป่าอดุลยารามเมื่อวานนี้เจ้าวาดท่านพระครูอดุลสารนิเทศบอกว่าขอบคุณพระคุณเจ้าและประชาชนทั่วประเทศที่ส่งพัสดุและสิ่งของมาให้กำลังใจแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังเกิดปัญหาจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านก็เลยของดว่าอย่าส่งพัสดุสิ่งของมากลัวจะเป็นระเบิดค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้ท่านประกาศเลยว่าเพราะว่าคือตอนนี้ส่งมาเยอะนะก็เลยบอกว่าทางวัดขอความร่วมมือในการงดส่งพัสดุนะคะของดรับพัสดุระยะนี้ไปก่อนซึ่งไม่ได้เกิดจากการรังเกียจหรือปฏิเสธน้ำใจของประชาชนแต่กังวลว่าหากภายในมีวัตถุระเบิดจะทำอย่างไรมีผู้ต้องทำร้ายอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่ต้องการรับพัสดุต่างๆในช่วงนี้หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงค่อยส่งมาท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อกลัวไม่รู้ว่าใครต่อใครส่งมาถ้าส่งมาทั้งทั่วประเทศอาตมาจะไว้ที่ไหนรับไม่ไหวตอนนี้ไม่ต้องการอะไรขอเพียงกำลังใจพอ
1: โอ้อะไรนะไม่เคยคิดยังไปถึงว่าจะเป็นระเบิดส่งมาไม่รู้หรอก
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยท่านกลัวใช่แล้วก็อย่างก่อนหน้านี้เนี่ย
1: โดน
0: เยอะมากว่ากันทั่วทุกสารทิศท่านบอกว่ามีคนส่งอันเนี้ยเอาโซลาร์เซลล์มาให้แต่ว่าวัดนี้มันอยู่ในป่ามันไม่มีแดดทางวัดเคยติดตั้งมาแล้วไอ้โซลาร์เซลล์น่ะมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีแดดที่นี่มีแต่ป่าหรือบางคนก็ต้องการเอาต้นไม้มาปลูกแต่เมื่อพื้นที่ไม่มีแดดเนี่ยต้นไม้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตก็เลยขอฝากว่าของดส่งมาก่อนในระยะนี้นะคะเพราะว่าแกบอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนนะแล้วก็ถูกจับไปบ้างแล้วขอบคุณนักข่าวด้วยที่มาช่วยกันดูแลก็ล้อมพื้นที่ไว้พูดตรงๆว่าท่านเจ้าวาดบอกว่าจริงๆเหตุการณ์นี้ขอบคุณนักข่าวเลยนักข่าวเนี่ยสามารถจับโจรได้นะทำให้สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจแต่ถ้าไม่มีตำรวจเฝ้าก็ไม่กล้านอนเหมือนกันส่วนว่าจะไปนอนที่ไหนนั้นท่านบอกว่าไม่ขอเปิดเผย
1: ครับ
0: อยู่ไม่สุขจริงๆนะเนี่ยวัดเนี้ยเนาะ
1: โอ
0: ้
1: ครับ
0: นะคะใช่ก็ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งส่งอะไรมาตอนนี
1: ้ครับผม
0: โอไม่เอาร
1: ับรู้เพื่อนครับผม
0: วัดก็เดือดร้อนนะเนี่ย
1: ครับ
0: สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาน

0: บันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันศุกร์21สิงหาคมสวัสดีทักทายทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะทุกท่าน
1: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันศุกร์อากาศสบายๆนะพี่นะช่วงนี
0: ้สดใสก็บางพื้นที่ก็ฝนตกนะคะบางจุดก็ไม่มีฝนเนาะก็แล้วแต่
1: ครับ
0: นะคะ
1: เห็นที่น่านเนี่ยในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับก็กำลังรอให้น้ำลงอยู่เนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้สูงเท่าปีที่แล้วนะครับ
0: อืม
1: ก็ถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มเติม
0: เบาลง
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเบาลงแหละเนาะเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับก็อย่างพวกตามโรงแรมตึกแถวเลยที่เอากระสอบทรายมากั้นหนุนสูงๆไว้เนี่ยนะก็เมื่อคืนเนี่ยน้ำที่ถนนก็เริ่มแห้งหมดละ
0: ค
1: ่ะนะครับต้องถือว่ายังพอมีบ้างแต่ว่าไม่ได้น้ำไม่ได้สูงครับน้ำเนี่ยประมาณยังไม่เกินฟุตบาท
0: มีเชิงสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับทราบกันแล้วนะคะผลชันสูตรการเสียชีวิตของเรย์ แมคโดนัลด์นะคะศิลปินนักแสดงพิธีกรที่นอนหลับไปเฉยๆที่เบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็สุดท้ายก็ต้องไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชกันนะคะก็ออกมาช่วงสายของเมื่อวานก็สรุปคือหัวใจนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นใช่ไหมฮะโอ้โห
0: โอ้โห3เส้นเลย
1: ครับผม
0: นะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีอาการนะหัวใจเนี่ยไม่มีอาการมาก่อนบางคนนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอื่นๆก็ไปหาหมอปกติขนาดบางคนก็บอกว่าเคยตรวจติดพวกขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะแบบตรวจที่ไม่ลึกมากก็ไม่เจอนะคะ
1: อ
0: ันนี้ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแบบลึกๆถึงจะน่าจะเจอนะคะ
1: ใช
0: ่แต่ว่า
1: ก็ครับ
0: หนักเลยนะคะพอถึงเขาจะไปก็ไปเลยเนาะ
1: ครับคือถ้าฟังจากที่เพื่อนสนิทอย่างพี่เดียวพูดบอกนะว่าพี่เลเนี่ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์มาเกือบ30ปีแล้วนะพี
0: ่โอ
1: ้แต่แกเป็นคนที่กินน้ำเปล่าน้อยมาก
0: ใช่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ดื่มน้ำเปล่า
1: น้ำที่ดื่มในชีวิตประจำวันคือพวกน้ำอัดลมที่เป็นประเภทซีโร่อย่างนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: ดื่มแทนน้ำเปล่าอ่ะนะกินอย่างนั้นประจำกินอาหารแปรรูปซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้อไม่ค่อยกินข้าวกินเบเกอรี่กินขนมปังนะครับแล้วที่สำคัญก็อาจจะชีวิตเป็นนักเดินทางอ่ะนะครับพี่เรียวพูดบอกก็นอนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย
0: คือแกกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะดู
1: ใช่
0: ค่ะเดินทาง

0: ม่ได้คือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพแบบเป็นลำดับท้ายๆเนาะอาจจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเรื่องงานเรื่องเนี่ยแหละทำรายการอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช้ชีวิตมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้ดูแลชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตครับผม
1: ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเวลาแกไปออกรายการไหนแกก็พูดบ่อยนะไอ้เรื่องนี้ว่าอายุจะไม่คือแบบจะอยู่ไม่นานจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นคนที่ตรงกับชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่วัยรุ่นน่ะ
0: ครับผม
1: แกก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยนะคะประมาณ 2-3 รายการน่ะพูดถึงเรื่องว่าชีวิตเรามันจะอยู่ไม่นานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะพูดบ่อยค่ะ
0: เมื่อวาน
1: นี้ที่วัดยางพระอารามหลวงนะคะวัดยางนี่อยู่แถวอ่อนนุชเหรอคะนี่เพิ่งรู้จักนะวัดนี้
0: อ่อนนุชครับพี่อ่อนนุช23นะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยนะพี่เมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปตอนเย็นมานะพี่ไปร่วมทำข่าวด้วยนะครับ
1: โอ้ค่ะเพิ่งรู้ว่าวัดยางอยู่แถวอ่อนนุช
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนในแวดวงบันเทิงนะครับเดินทางมาร่วมนี่แหละส่งนะครับพี่เรกัน
1: เป็นครั้งสุดท้ายเยอะมากเนาะ
0: ใช่ใช่บรรดาคนที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้เจอนะฮะมาการนะก็มาร่วมกันเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นเก่าๆที่เล่นละครเล่นอะไรเขาเล่นภาพยนตร์ของเขานะครับ
1: น
0: ะมี
1: ก็
0: เพื่อนคุปโอเข้ามานะพี่แล้วภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาหมดเลยคุณทาทาคุณหลิวคุณชาคริตคุณอ้นศรีพันธ์นะครับแล้วก็ผู้กำกับอย่างพี่โอพินโยรู้ธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มาร่วมส่งเพื่อนรักคนนี้นะฮะ
1: มากันหมดนะคะ
0: ครับก็ภายในงานเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศนะครับก็จัดด้วยดอกไม้นะครับสีส้มนะซึ่งเป็นสีที่พี่เลเนี่ยชอบนะครับจัดดอกไม้นะเป็นโทนสีส้มหมดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทนะครับก็นี่แหละทยอยเดินทางมากันเต็มศาลาวัดไปหมดเลยนะครับหนึ่งในคนที่เคยทำงานร่วมกับพี่เลนะครับก็คือคุณพินโยรู้ธรรมเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการทีนท้องนะครับแล้วก็เป็นผู้กับภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟด้วยนะครับนะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคุณเรเนี่ยเขาเป็น VJ แล้วก็เห็นศักยภาพว่าเป็นนักกีฬาด้วยนะก็เลยอยากจะให้มาทำรายการที่อะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยนะครับก็นี่แหละนะได้เห็นคุณเรทำทีนทอล์กเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นไอดอลให้กับวัยรุ่นในสมัยนั้นเลยนะพี่นะคือเด็กสยามมาเมื่อยุคเด็กสยามเนี่ยนะต้องนะรู้จักทีนทอล์กเป็นอย่างดีนะครับก็พี่โอบอกว่าก็ภูมิใจในตัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วล่ะนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับคนมาตั้งแต่เข้าวงการเป็นพิธีกรจนผันตัวเองไปทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะก็เป็นไอดอลให้กับผู้คนมาโดยตลอดนะฮะก็เสียดายเขาบอกว่ายอมรับว่าช็อกเลยนะครับเพิ่งจะคุยกันเองว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องอยู่ให้คนมันเรียกเราว่าลุงกันไปเลยนะก็เสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับพี่โยบอกว่ามันก็เป็นสัจธรรมแหละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะก็พยายามทำใจแล้วก็มีสตินะครับเราก็ยอมรับว่าพี่เลจากไปแล้วจริงๆพี่โยบอกนะคร
1: ับ
0: เพราะจริงๆนะพี่โยบอกว่าพี่เลเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแต่เรื่องสนุกๆตั้งแต่เขาอายุ17เนี่ยเขาทำเรื่องสนุกในชีวิตตลอดจนกระทั่งเนี่ยจนถึงก่อนเขาจากไปเนี่ยเขาก็ยังทำอะไรที่เป็นเรื่องสนุ

0: สนุกเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่มายืนยันนะว่าเนาะ
1: แต่คนก็บอกน่าเสียดาย
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แหละการตรวจสุขภาพการดูแลอะไรอย่างนี้เนาะว่าจะต้องยังไงคือฟังจากภรรยาเขาพูดเขาบอกว่าคุณเรเนี่ยไม่ชอบไปหาหมอเขาจะไม่หาหมอเลยหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าไม่คือท่านป่วยอ่ะเขาซื้อยากินเองเลยประมาณนี้เขาจะไม่หาหมอไม่อะไรก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีรอยโรคสัญญาณของโรคอะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถ้าฟังจากเพื่อนๆหลายคนที่เคยร่วมงานหรือว่าใกล้ชิดก็บอกว่าที่สังเกตเห็นเหมือนกันนะว่าเหมือนกับเขามีอาการเหนื่อยง่ายอ่ะเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยในตอนแรกคิดว่าอ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอแต่เคยเตือนให้ไปตรวจสุขภาพอย่างเดียวพุทธเนี่ยบอกเคยเตือนนะว่าไปตรวจสุขภาพหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เตือนแบบจริงจังอ่ะเนาะนะคะอย่างภรรยาบอกว่าเลยค่อนข้างจะดื้อไม่ชอบหาหมอนะคะกลัวหมอนั่นแหละแม้ว่าจะมีการเจ็บป่วยก็ไม่ยอมไปตรวจโรงพยาบาลมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยาต้องบังคับถึงยอมไปนี่ค่ะก็ภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงนี่ทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะโดยในบางกรณีผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีความทรมานหรือว่าเจ็บปวดเหมือนกับเรเนี่ยตำรวจเอากล้องมาเปิดดูนะคะเขาเรียกว่าจากไปสงบจริง
0: ครับ
1: คือเหมือนกับว่าเขาลงมาดูทีวีแล้วก็นอนบนโซฟาแล้วก็ประมาณกำลังหาท่านอนที่มันสบายที่สุดอ่ะขยับยุบยิบนิดหน่อยหลังจากนั้นพอเที่ยงคืนประมาณ10นาทีก็ไปเลยอ่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยเขาเรียกว่าจากไปอย่างสงบจริงๆเนี้ยมันเนี้ยแบบหลายคนเมื่อวานนี้เห็นในเม้นต์นะเขาบอกว่าเนี้ยถ้าจะตายเนี้ยขอให้ตายแบบนี้
0: อ๋อไม่ทรมานนี่ใช่ไหมพี
1: ่ไม่ทรมาน
0: คนเราเนี่ยทรมานนะ
1: ไม่ทรมานถ้าสมมตินะถึงเวลาแล้วอ่ะนะคะไม่ตายแบบนั้นก็มันเลือกไม่ได้หรอกเนาะว่าไหม
0: ครับ
1: บางทีนะคะมันเลือกไม่ได้ในช่วงระหว่างที่เราเลือกไม่ได้แล้วก็มันดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ลูกมีคนเป็นห่วงแม่เลยพี่เบิร์ด
0: ครับ
1: ก็เห็นบอกว่ามีคนเห็นพี่เบิร์ดคือเหมือนกับประมาณว่ามีคนพยุงเดินอ่ะแฟนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าพี่เบิร์ดป่วยเหรอเป็นอะไรหรือยังไงนะคะตอนที่วันไปเลือกตั้งอ่ะพี่เบิร์ดก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่นะคะแต่ล่าสุดนั้นบอกว่ามีภาพออกมาว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีคนคอยช่วยพยุงขณะเดินอยู่ตลอดก็มีความกดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยแต่บางคนบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะพี่เบิร์ด60กว่าแล้ว
0: ครับ
1: แต่คนได้ชิดก็อาจจะมีพยุงบ้างอะไรอย่างนี
0: ้
1: ค่ะแค่เห็นภาพนะเนี้ย
2: วันนี้แกออกมาทำออกมาหรือเป็นภาพเดิมดูนะ
1: ภาพล่าสุดที่มีการแชร์วิดีโอของพี่เบิร์ดตอนที่กำลังเดินทักทายแฟนคลับว่าชาวเด็กสังเกตเห็นท่าทางการเดินดูไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนจนเกิดกระแสความห่วงใยว่าไอ้พี่เบิร์ดในวัย68เนี่ยเป็นอย่างนี้หรอหรือยังไงแล้วก็มองว่าน่าจะเหนื่อยจากการทุ่มเทเล่นคอนเสิร์ตรอบใหญ่นะคะวันหนึ่งต้องสองสามรอบอ่ะจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณ
0: หรือ
1: เปล่า
0: เนาะ
2: พราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญจริงนะคุณผู้ฟัง

0: ีนึงเนี่ยอย่างน้อยไปตรวจสักครั้งก็ยังดีนะ
1: ตรวจเลือดตรวจหัวใจเนาะค่ะ
0: จริงๆเมื่อวานนี้ในวงการบันเทิงก็สูญเสียอีกท่านหนึ่งนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเขาพูดกันที่วัดนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะจนมาเห็นหน้าคุณฟังก็น่าจะเหมือนกันนะถ้าเกิดบอกว่าเป็นตำนานดาวร้ายผมขาวนะวิจิตยุติยง
1: นึกหน้าไม่ออกหรอกถ้าบอกชื่อ
0: นึกหน้าไม่ออกแต่ถ้าเห็นแล้วอ๋อเลยพี่ในข่าวสดลงเนี่ยนะฮะเห็นหน้าท่านแล้วอ๋อเลยนะครับก็ท่านจากไปในวัย84ปีนะครับเข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมา11วันนะฮะก็ช่วยโรคชรานะครับก็เห็นบอกว่าแกหมดสตินะครับหมดลมหายใจไปนี่แหละเช้าวันพฤหัสเช้าเมื่อวานนี้นะฮะโอ้แต่ครอบครัวก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งกำหนดอีกนะครับเรื่องของพิธีให้ทราบนะครับก็สิ่งที่ถ้าเห็นหน้าแล้วเนี่ยรับรองว่า
1: ร้องอ๋อเลยใช่
0: ร้องอ๋อเลยพี่สีร้องอ๋อได้
1: ร้องอ๋อเลยใช
0: ่
1: ก็หลายเรื่องมากคนนี้เน
0: า
1: ะเป็นนักแสดง
0: ตั
1: วประกอบที่แบบโอ้โหเล่นถึงบทถึงบาทแสดงได้น่าเกลียดน่ากลัวมันใช่แก
0: นี่ถ้าเป็นบทแบบยังไงแบบหมอผีเป็นแบบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแกแนวแนวเนี้ยนะเรื่องแบบอะไรดีรับดีรับอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูสายตาแกนะดูเป็นคนแบบว่าคนร้ายอ่ะเป็นเล่นแสดงถึงบทมากนะคนเนี้ย
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็จากไป
1: 80กว่าแล้วเหรอดูไม่น่าเชื่อเนาะ
0: เนาะ84แล้วพี่ก็เราดูละครกันเล่นตั้งแต่เราเด็กๆนะ
1: ยี่สิบทั้งละครทั้งหนังเนี่ยคนเนี้ยเล่นเยอะมาก
0: ครับ
1: โอ้ยลิซ่ากันนิดนึงนะคะกระแสทียาก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากมีเขาบอกว่ามีโมเมนต์น่ารักจากฝั่งฮอลลีวูดเมื่อนักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย22เจ้าของบทเมาคลีจากภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book นะคะของดิสนีย์ออกตัวชัดเลยว่าคนนี้เป็นแฟนคลับของเนเน่สาวไทยวัย16จากภูเก็ตนะคะก็คือนิวเซตี้นะคะนี่หล่อเลยเขาก็คือตอนนี้เขาบอกว่าในคนไทยในลอสแอนเจลิสเนี่ยที่ทำงานขับรถอูเบอร์นะคะไปติดโปสเตอร์เชียร์เน่ไว้ในรถแล้วก็ได้รับนักแสดงคนนี้เป็นผู้โดยสารปรากฏว่าเขาก็รู้จักและชื่นชอบเน่เหมือนกันพูดถึงความสามารถของเนเน่ด้วยความชื่นชมพร้อมประกาศว่าจะร่วมโหวตให้เธอในการแข่งขันรอบไลฟ์โชว์ด้วยในวันที่25เนี่ยค่ะน้องดงโอ้โหแล้วคนขับอูเบอร์ที่เป็นคนไทยก็ถ่ายคลิปมาพากันปื้มใหญ่เลยเพราะว่างานนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยที่ส่งแรงเชียร์เนาะแต่ว่านักแสดงฮอลลีวูดคนนี้ก็อีกหนึ่งเสียงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนเน่ก็เดินหน้านะคะกำลังซ้อมอย่างหนักแล้วก็แฟนๆก็เตรียมรวมพลังส่งแรงโหวตให้กับเนเน่ได้ไปต่อบนเวทีระดับโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทุกหลายคนรู้อะไรรู้ไหมรู้ว่าเนเน่จะหยิบเพลงไหนมาเล่นบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: คือมันมีความหมายตรงที่ว่ามันต้องเล่นทั้งเล่นทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องด้วยอ่ะนี่แหละ
0: เนาะคือคาแรคเตอร์เขาเนี่ยแนวแบบว่าเพลงแบบเพลงร็อกยุคกันก่อนแล้วนะฝรั่งเขาก็คาดหวังกันนะรอฟังแบบเสียงกีตาร์เสียงลีดกีตาร์แบบบาดใจอ่ะ
1: ใช
0: ่ไหมเป็นแฟนเขาก็คนต่างชาตินะเขาก็แอบลุ้นแอบเชียร์ไปด้วยนะเอ๊จะได้ฟังเพลงเก่าๆคลาสสิกขนาดไหนนะเป็นวงร็อกอ่ะ
1: ร็อกกระปิดวัยแค่นี้ก็เห็นบอกว่าเป็นตัวจริงนะคะออร่าตัวจริงจริงๆนะคะสำหรับเนเน่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสาวร็อกเต็มตัวแล้วเนาะเวลาเธอแต่งชุดเดินทางก็ดูแบบแต่งตัวเป็นร็อกเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปถึงสนามบินที่ลอสแอนเจลิสนะคะปรากฏว่ารายการต้อนรับแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหม

0: ือทรงรถหรูมารับถึงสนามบินนะคะก็บอกว่าแฟนคลับแซวว่าสมกับการเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันปีนี้จริงๆเลยนี่ค่ะส่งรถมารับเลยเหรอต้องก็เนาะก็เตรียมส่งกำลังใจกันนะคะรอบไลฟ์โชว์25สิงหาคมนี้ตรงกับเวลาบ้านเรา4โมงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจเลย
0: ค่ะน่าจะเช้าๆเลยเนาะ
1: ครับเดี๋ยวก็มีคลิปมีอะไรออกมาให้ดูแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: รอดูรอเชียร์กันได้ตามเชียร์กันได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬานะครับก็เตรียมลงเตะนัดชิงกันแล้วครับพรุ่งนี้แล้วนะครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสรุปได้ดูฟรีจริงๆด้วยพี
0: ่โอ้
1: ฟุตบอลไทยนะฮะเห็นล่าสุดเนี่ยทรูเขาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขายอมให้ดูฟรีแล้วนะครับเพราะว่าย
0: อมแล้วนะ
1: หลังจากที
0: ่
1: มาดามแป้งโทรไปขอพี
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเขาบอกว่ามีเนี่ยอยู่กับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับอยากจะขอให้คนไทยได้ดูฟุตบอลนัดชิงแบบฟรีนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยทูก็จัดให้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องโหลดแล้วก็ดูผ่านแอปนะพี
0: ่โอ้
1: จะไม่ได้มีฟรีทีวีแบบช่องปกติทั่วไปถ่ายอ่ะแต่ว่าถ้าโหลดแอปดูผ่านแอปช่อง True Now อ่ะนะถึงจะได้ดูนะครับแต่ไม่ต้องเสียเงินต้องเสียรายเดือน199บาทดู
0: ค่ะ
1: ก็เห็นทางทูบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชดเชยให้กับคนที่จ่ายไปแล้วนะอาจจะให้ดูฟรีในอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีมาตรการในการเยียวยาตรงนี้ออกไปนะครับสำหรับคนที่นะคนที่เขาก็ในเม้นเนี่ยเห็นไหมเป็นไปตามคาดเลยว่าคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็เม้นอ้าวแล้วผมจ่ายไปแล้วล่ะทำไงล่ะ
0: 199ใช่ไหม
1: ร้อยเจ้าเก้าบางคนบอกอ้าวก็จ่ายไปก็ได้ดูนัดก่อนหน้านี้ไงแต่คนไทยไม่คนอื่นไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้ดูฟรีคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วเราเสียเงินทำไมปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็นะ
0: ไม่เป็นไร
1: ก็แ
0: บ่งปันถือว่าคุณก็ได้แบ่งปันให้คนอื่นได้ดูชมด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับพรุ่งนี้สองท
0: ุ่
1: ม
0: อ๋อค่ะ
1: ฟุตบอลไทยรอเชียร์กันนะครับต้องดูนะพี่ว่าพอถึงแมตช์ชิงแล้วกระแสจะกลับมาไหมคือต้องยอมรับว่าปีนี้บอลไทยค่อนข้างเงียบนะ
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างเงียบ
0: เงียบจริง
1: เนาะเดี๋ยวรอดูกัน
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven นะครับ
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการจัดงานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะประจำปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือนะคะภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลเซ็นเซอร์4อก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรณโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเอกพงศ์หลุ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะประจำปีพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศ

0: เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ค่ะอันนี้ก็สำหรับภาคเหนือก็มีการแถลงกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะ
0: คะก็เวลามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: เขาจะไปสัมมโนตามบ้านนี่แหละค่ะ
1: ครับฝากไว้ครับพาไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนกลางสักนิดหนึ่งนะครับพี่ตีนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาโทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแสนะว่าเนี่ยโอ้นะมาดูบ้านหลังนี้หน่อยเนี่ยนะครับโอ้เป็นเขาเนี่ยแอบเหมือนกับพกปืนไว้อยู่ตลอดเวลาโอ้คนนี้ก็ถ้าพกปืนตลอดเวลาที่ถือว่าเป็นคนน่ากลัวไหมถ้าข้างบ้านเราพกปืนตลอดเวลาหรือว่าคนในออฟฟิศเราพกปืนตลอดเวลานี่เราจะกลัวเขาไหมแต่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเรานะ
0: ถือปืนอยู่ในมือตลอดนี่หรอมันถือมือถืออย่างนี้หรออ
1: าจจะพกไว้ในย่ามเพื่อรู้แบบนี้เนี่ยไว้ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อาจจะเป็นเคสหรือเปล่าเป็นเคสมือถือเหมือนท่านพกวันนั้นหรือเปล่า
1: แต่ถ้าถามว่าเราคือเคสนี้ผมมันสวยว่าเขาโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเนี่ยด้วยความกลัวเนี่ยเขาแล้วถ้าเป็นเราจะกลัวไหมเขาไม่ได้มาทำอะไรเราอ่ะ
0: กลัวสิ
1: ก็
0: คนอะไรถือปืนตลอด
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นเรื่องปกติถ้าคนจะโทรแจ้งกันใช่ไหมนี่ฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำกำลังไปจับกุมนะฮะนายตะอายุ27ปีนะฮะเป็นชาวอำเภอน้ำหนาวนะครับที่เพชรบูรณ์นี่แหละนะมีหมายติดตัวนะครับก็คือโดนข้อหากระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนนะครับไว้ในครอบครองนะตามหมายจับเลยนะครับก็การจับกุมครั้งนี้เนี่ยมีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนนะครับ1386ปกติไม่ค่อยเห็นนะสายด่วน1386นี่หน่วยงานไหนเนี่ยนะครับเขาแจ้งไปละนะครับว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยมามั่วสุมมีการลักลอบขายยามีอะไรแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านก็คือเขาเนี่ยพกปืนอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: นะครับเจ้าหน้าที่ก็ในช่วงนี้เนาะถ้ามีเบาะแสอะไรมาเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องเข้มงวดตรวจขันพิเศษนะครับก็เลยไปจับกลุ่มแล้วก็จริงๆด้วยเจอปืนลูกซองยาวนะครับ1กระบอกกระสุนอีก8นัดซุกซ่อนอยู่ในย่ามกระสอบเป็นเหมือนย่ามกระสอบปุ๋ยอ่ะถุงปุ๋ยนะครับแล้วเขาก็แขวนไว้อยู่ที่ปลายเตียงเลยนะพร้อมหยิบอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
0: พร้อมยิงอ่ะ
1: พร้อม
0: ใครแบบมารุ่มร่ามก็จะยิงเหรอแล้วเขามีอาชีพอะไรอ่ะ
1: ก็เขาอยู่บ้านเฉยเขาคือเขามีนี่ด้วยพี่มีเรื่องของขายาเสพติดด้วย
0: โอ้
1: ขายาเสพติดด้วยนะครับก็เลยคุมตัวไปนะครับคุมตัวไปตรวจสอบนะเพราะว่าก็มีแต่รับแจ้งมาน่ะโอ้นะครับเดี๋ยวนี้พกปืนก็ไม่ได้นะชาวบ้านเขาหวาดกลัวไปหมดนะ
0: ใช่
1: ครับผมถามว่าปืนเอามาจากไหนเขาบอกว่าเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านใกล้เคียงกันนี่แหละมาพูดคุยกันแล้วก็ถูกคอเสนอขายให้เขา 3,500 เขาก็ซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: เขารับซื้อไว
1: ้เขารับซื้อไว้นะครับยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงแต่ไม่ได้เป็นคนจำหน่ายนะฮะ

0: ส่วนปืนก็มีแค่พกไว้เฉยๆเพราะเป็นคนชอบปืน
1: อ
0: ืออือนะก็ไม่ได้นะมันจะมาพกปืนอะไรแบบนี้นะครับแล้วคนชาวบ้านเขาเห็นเขากลัวกันนะคุณพี
1: ่
0: เมื่อกี้เราถามไปว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้มาทำอะไรเราหรอกไม่ได้เป็นคนหาเรื่องอะไรด้วยนะแต่เรารู้ว่าคนเนี้ยพกปืนตลอดเวลาเราจะกลัวเขาไหมล่ะ
1: กลัว
0: จะกลัวก็แจ้งตำรวจผมก็แจ้งตำรวจเคสนี้นะครับ
1: คนอะไรพกตลอดเวลานะมันก็พร้อมที่จะนี่แหละ
0: ครับผม
1: ค่ะน่ากลัวอยู่มาดูเรื่องของกทม.ชนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีการสั่ง50สำนักงานเขตนะคะเช็คย้อนหลังไป10ปีเลยค่ะเกินด้วยกรณีต่างด้าวสวมสิทธิ์ใบสีชมพูค่ะน้องรุ่งก็คือไปมีการตรวจสอบในทะเบียนราษฎรปรากฏว่ามีการย้ายเข้านะคะของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะโดยมิชอบเขาบอกว่ามีหลายรายนี่ค่ะบัตรสีชมพูก็คือเรารู้กันว่าเป็นบัตรต่างด้าวนั่นแหละไม่ใช่บัตรประชาชนสำหรับคนทั่วไปเนาะแล้วพบว่ามันมีกระบวนการอาจจะเป็นรูปแบบของการทำแบบไม่ถูกต้องอ่ะมีหลายลักษณะเนาะที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะแล้วมาเดี๋ยวนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมมาคลอดลูกในประเทศไทยตอนนี้ปัญหาคือหลายจังหวัดในโรงพยาบาลมีแต่ต่างด้าวมาคลอดลูกอ่ะไม่มีคนไทยคลอดกันเลย
0: โอ้
1: เนี่ยอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าโอ้มีแต่คนต่างประเทศมาคลอดลูกกันเต็มเลยคนไทยยังไม่คลอดไม่อยากจะให้คลอดอยู
0: ่
1: เราอยากเพิ่มประชากรนะคะทีนี้ในอดีตก็บอกว่าต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยพอคลอดลูกในไทยแล้วเนี่ยเดินทางกลับประเทศของตัวเองแต่เอกสารการเกิดยังคงมีชื่อลูกอยู่จากนั้นก็นำข้อมูลของใครก็ไม่รู้มาสวมสิทธิ์เพื่อย้ายเข้าสู่ทะเบียนบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเอาประกอบขอจดทะเบียนหรือจัดทำเอกสารให้มีสถานะเหมือนเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจจะมีแบบอื่นๆด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับการย้ายคนจากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่ทะเบียนบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานใช่ไหมนะคะเพราะนั้นตอนนี้มีข้อสังเกตบางอย่างที่มีลักษณะผิดปกติโดยเฉพาะในพื้นที่เขตดินแดงค่ะน้องรุ่งมีบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีคนย้ายเข้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ประมาณ45คนบ้านหลังเดียวนะทะเบียนบ้านใบเดียวอ่ะมีคนอยู่45คนอันนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่ามาอยู่เพื่ออะไรบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะย้ายเข้ามา45คนนี่คือผู้ว่าเป็นคนเปิดเผยเองนะว่าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ดินแดงเจอแล้วตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นณขณะนี้ขอให้ทุกเขตตรวจสอบย้อนหลังในพื้นที่อื่นด้วยนะคะว่ามีลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็แจ้งรายงานให้ทราบภายในวันนี้ค่ะ21สิงหาคมจากเดิมให้แจ้งภายในวันที่1กันยายนแต่ว่าดูแล้วมันไม่ทันการผู้ว่าบอกเอาภายในวันนี้เลยละกัน21สิงหาคมย้อนหลังไปมากกว่า10ปีก็ดีเพื่อค้นหาความผิดปกติในลักษณะเดียวกันให้ได้ค่ะ
0: โอ้แต่เนี่ยเป็นที่มาให้เจ้าหน้าที่เขตคนหนึ่งโดนสั่งให้ออกจากราชการนะเขตดินแดงนะ
1: ใช่ไหมแล้วคิดดูนะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าพื้นที่บ้านอ่ะ40ตารางเมตรเองนะแต่มีคนอยู่ในทะเบียนบ้านของเขาถึง45คนมันปกติเหรอ
0: ครับ
1: นี่ค่ะก็อาจจะมีช่องโหว่บางประการที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วมีอำนาจบางส่วนอาจจะกระจุกตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนอันนี้แหละทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้นะคะหรือว่าใช้อำนาจโดยมิชอบนะที่ท่านผู้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้คืออาจจะไปโยงกับลูกทิศพ่อทิศแม่ทิศอะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ที่เขตดินแดงนะไม่ใช่มณฑลห้วยขวางเนาะอยู่ใกล้กัน
0: ต่างดาวนะครับผม
1: ค่ะเนาะเราฟังเพลงสดกันก่อนนะคะ

เนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกาย

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำเนี่ยไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
8: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลไกล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: โอ้ได้ลาแล้วค่ะ
4: ครับผม
3: ไม่ค่ะค่ะฝากทิ้งท้ายก็ได
4: ้นิดเดียวแล้วกันนะพี่สีก็มีคุณยายอายุ59นะครับวันนี้อยากจะเตือนภัยนะคุณผู้ฟังทุกท่านนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยเจอท่อเนี่ยนะเดินข้ามได้ข้ามนะเพราะว่าบางทีเห็นอ้าวมันมีฝาอยู่มันมีเหล็กอยู่นี่นะฮะทะลุลงไปได้นะเนี่ยเมื่อวานคุณยายที่สระบุรีนะครับเหยียบลงไปเนี่ยนะถึงเข่าพี่